0: จะทำในรูปแบบอนาปานสติให้ดำเนินตามจตุกะตามขั้น16ขั้นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำในชีวิตประจำวันก็ให้เจริญสติปัฏฐานพยายามรู้ให้หมดทำให้ครบให้หมดเพราะว่าเมื่อเกิดสภาวะใดขึ้น
1: มันไม่ใช่ว่าให้ครบให้หมดด้วยการบังคับแต่มันเป็นเรื่องที่ชีวิตประจำวันแล้วมันไม่เกินไปจาก4อันนี่แหละเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้เวทนาเดี๋ยวมันก็รู้จิตเดี๋ยวมันก็รู้ธรรมก็เรื่องของมันแต่ต้องรู้เหตุเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดกายอาหารตราบใดที่ยังมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่นั่นนะผัสสะอาหารบ้างวิญญาณอาหารบ้างเนี่ยร่างกายมันก็มีของมันไปใช่ไหมก็รู้ก้อนสกปรกตอนนี้วิญญาณอาหารไปรู้ตรงไหนเนี่ยกายตรงนั้นก็ปรากฏขึ้นมาก็เป็นก้อนสกปรกตรงนั้นขึ้นมาเวทนาเกิดจากอะไรเนี่ยเหตุเกิดเวทนาคือผัสสะเปลี่ยนผัสสะปั๊บเวทนาเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยต่อไปจิตตาเกิดจากอะไรนามรูปอย่างเงี้ยพอมีนามรูปปุ๊บก็มีจิตขึ้นมาละต่อไปธรรมมาเกิดจากอะไรเหตุเกิดสติปัฏฐาน4หมวดธรรมคือมนสิการเนี่ยมนสิการเกิดกับทุกจิตมั้ยคะเกิดกับทุกจิตเลยเพราะฉะนั้นจิตไหนนี่มีมนสิการในเรื่องใดปั๊บธรรมะในเรื่องนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยหมวดธรรมก็เป็นอย่างงี้เพราะนั้นเราควรจะมนสิการเรื่องอะไรล่ะมันควรจะมานั่งสิการเรื่องอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาไม่เป็นฉันไม่เป็นเดิมไม่เป็นกายตั้งสิ้นเนี่ยมานั่งสิการเรื่องนี้ปั๊บธรรมะเรื่องนี้ก็ปรากฏก็เป็นวิปัสสนาเป็นอนุปัสสนาขึ้นมาเกิดจากมานั่งสิการธรรมะเนี่ยเกิดจากมานั่งสิการเปลี่ยนมานั่งสิการปั๊บธรรมะเปลี่ยนเลยจริงไม่จริงเอาพวกเธอจงช่วยกันนี่มานั่งสิการหน่อยสิว่าตอนนี้ประเทศเรากำลังมีศึกสงครามไหมเอาแล้วมันเริ่มมาใส่ใจเรื่องการเมืองใช่ไหมนี่ญี่ปุ่นนะหิมะตกหนักเลยเอามันเปลี่ยนจากการเมืองไปมานาสิการเรื่องหิมะตกอีกละอย่างเงี้ยนะอเมริกาลบ50เซลเซียสญี่ปุ่นลบ36เซลเซียสอย่างเงี้ยนะโอ้น่ากลัวมานาสิการไหนธรรมะน่าปรากฏเลยจริงไม่จริงแค่นั้นเองแล้วพอเปลี่ยนมานาสิการมันก็ดับมันก็อะไรไหมมันแค่ทำเท่านั้นเองอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์กุศลก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อกุศลก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นธรรมะเท่านั้นเองอภิยกตะก็เป็นธรรมะเท่านั้นเองผู้ใดได้อนัตตสัญญาผู้นั้นบรรลุนิพพานเนาะคือบรรลุความไม่มีสังโยชน์ใดๆเกี่ยวโยงหัวใจอีกต่อไปเพราะมันอนัตตา
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
4: คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ไปก่อนจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
5: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566 02-2-0666-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
5: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
6: Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
9: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยเนี่ยทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
10: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
8: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
11: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและ กรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
7: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
13: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
12: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกร ในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
18: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
19: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
18: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
19: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์นาฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชนะตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่น ่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตการ World Shoot ที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์กมลตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัว6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ชัยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
19: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
22: สาระนานากับสารานุกรมไทย
23: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
24: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
24: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน

0: waking up.
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: เดี๋ยวนี้มันเกาะกลุ่มกันแจทั้งกลางวันกลางคืนหรือว่ามัน
2: มันทำไมวะ
3: มันทำไม
1: มันไปนอนบ้านไอ้เขียวขี้เมา
2: ก็อาจจะเป็นไปได้พักเนี่ยไม่เห็นไอ้เขียวเดินแอนละแน่อยู่ในตลาดเลย
3: มันมีที่กินดีดื่มดีจากไอ้เมธเนี่ยกับเพื่อนของมันน่ะสิก็เลยไม่ทำแบบต้องเดินดินเกะกะหาเหล้ากินเพราะว่ามีคนเลี้ยงมัน
1: อ
3: ่ะ
1: ชัดเลยมันต้องหนีอะไรบางอย่างไปสมหูอยู่บ้านไอ้เขียวขี้เมาเพราะไม่งั้นน่ะไอ้เมธอยู่บ้านมันสบายกว่าใหญ่โตกว้างขวางกว่า มันอยู่บ้านไม่ได้อ่ะแสดงว่าที่บ้านมันต้องมีอะไรอยู่ทุกสาเหตุอาจจะมาจากตอไม้ใหญ่นั่นก็ได้นะ
2: เฮ้ยนั่นๆๆ
3: อะไรวะ
2: มันลงมาจากเรือนแล้วท่าทางจะกลับไม่ขนอะไรไปเลยแสดงว่าการค้นของมันน่ะสิ้นสุดลงแล้วคงจะกลับไปบ้านไอ้เขียว
1: เฮ้ยเอาไงดีวะแก่น
3: นี่ทางไปถึงที่สุดนะใครอยากจะรู้คนพวกนั้นน่ะมันอยู่บ้านไอ้เขียวหรือเปล่าแล้วอย่าให้มันรู้ตัวนะเว้ยทางไป

0: เฮ้ยมาหยุดที่ตอไม้นั่นอีกแล้ว
1: ที่นี่คงจะมีอะไรสักอย่างที่สำคัญอย่างแน่นอนเลย
2: เฮ้ยถ้าอย่างนั้นดูมันก่อนด้วย
0: เงียบ
1: เฮ้ย
3: เมลากรีแล้วขอร้องแล้วก็วิงวอนเธออย่าทำอะไรเลยปล่อยเขาเถอะมันบาปเปล่าๆอย่าหาเวรเลยจ้ะนะจ๊ะไม่คนสวยถ้าแม่ไม่ก่อเวรสร้างบาปแม่ก็คงจะไปดีมีความสุขจ้ะเมื่อถึงเวลาอันสมควรเขาก็คงจะไปไหนไม่ได้เขาต้องไปหาแม่ราตรีอย่างแน่นอนถ้าแม่คุณกับเขาได้สร้างบุญร่วมกันมาก่อนหรือว่าเป็นคู่ของกันและกันตามที่ได้ถูกลิขิตมายังไงเสียก็หนีกันไม่พ้นยังไงแล้วก็ขอเถอะนะจ๊ะ
0: เฮ้ยมันยกมือไหว้ตอไม้เป็นแถวแถวเลยว่ะ
1: อะไรวะคนรุ่นใหม่เรียกว่ายุคไฮเทคไหว้แม้กระทั่งตอไม้ใช่หรือวะ
3: เอ้ยเองไปคิดอะไรอย่างนั้น
1: ทำไมเล่า
3: หมาก็ยังไหว้เลย
1: เหรอ
3: เออคนบ้าหวยนี่แสดงว่าที่นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างหรือผู้หญิงที่ชื่อราตรีสิงสถิตอยู่ที่นี
1: ่คงเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ถ้าไม่ใช่ผีต้องมีนางไม้สิงอยู่แน่แน่ไม่งั้นมันไม่ลงทุนกราบไหว้กันหรอก
1: สงสัยจะขอหวย
0: อืมทีเนี้ยอะไรอะไรก็ชักจะกระจ่างขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหม
1: เฮ้ยแน่มันไปแล้วเว้ย
3: เฮ้ยตามไปอย่าให้คาสายตายังเมื่อคืนนี้เป็นอันขาดเลยนะคราวนี้เราคงจะรู้กันแล้วนะว่าผู้หญิงพวกนั้นที่อยู่ที่บ้านไอ้ขี้เมากับคุณเมธหรือเปล่า
1: เออไปเว้ย
3: ไปเว้ย

0: เมธแกกับลุงเขียวตัดสินใจยังไงในเมื่อการค้นหาตำราก็ไม่พบอะไรสักอย่างไร้วี่แววแม่แกอาจจะเอาตำราของพ่อใส่ลงให้คนอื่นแล้วไม่ก็เผาทิ้งไปแล้วอย่างที่ว่ามาก็ได้แล้วนะ
1: ถ้ามีตำราย่างหน่อยๆก็น่าสิหลงเหลือเป็นอนุสรณ์เป็นขี้หนูหรือว่าขี้แมงสาบละมั้งคงบ่พับเพียบเรียบร้อยเห็นกันจะจะแมนบ่ลุงเขียว
2: ฉันเหรอที่เป็นยาตอบเรื่องนี้ได้ผมไม่สนใจตั้งแต่ต้นแล้วนะแล้วแม่ก็ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวลุงเขียวคนเดียวเท่านั้นล่ะที่จะเป็นผู้ตอบ
3: เฮ้ยแล้วทำไมต้องเป็นข่าวะ
1: อ้าวมอไซลุงแล้วลิงที่ใดสิเป็นคนตอบ
3: ลิงเองไงที
1: โอ้
3: รู้ว่าเองเป็นลิง
1: เออบ่แม่นก็ให้ลุงตอบอยู่ดีแหละยังข่อยนี่มีปัญญาแค่วิ่งหนีซีเกียหมาลุงเองก็เคยเห็นมาแล้วแล้วเฮาก็วิ่งด้วยกันล่ะแม่นมาลุง
0: แล้วลุงจะว่ายังไง
2: ลุงเวลานี้ก็มีลุงคนเดียวนะที่เป็นที่พึ่งพวกเรานะเพราะลุงเองก็ไม่ต้องการให้เคลื่อนย้ายส่งวุฒแม้แต่จะไปโรงพยาบาล
3: ไอ้ที่ข้าทักท้วงเอาไว้นี่เพราะว่าเคยประสบพบเห็นมาเล็กน้อยถ้าไม่คนไข้ลำบากถ้าหากว่าคิดว่าอยากจะลองดูก็ได้เว้ย
2: ก็จะทำไม่ได้อย่างที่ลุงว่านั่นแหละราตรีคงไม่ยอมเท่านี้ราตรียังเที่ยวตามหาผัวของหล่อน
0: เจ้ากรรมผัวของราตรีก็เกิดเป็นทรงวุฒิอีกด้วยแล้วเวลานี้อาการของมันก็น่าวิตกเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่มันน่ากลุ้ม
1: เอานะลุงสิเอาจังใดก็ตัดสินใจดีกว่าผมว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้มันบอกให้งามนะลุงบอกให้ดีดอกจังใดก็ฝากความหวังไว้ที่ลุงเท่านั้นละ

0: จะให้วุฒิมันทรมานกว่านี้เลยนะลุงนะ
1: เอาหน้าถ้าอยู่รู้ว่าจะไปก็ให้มันเห็นได้เห็นแดงกันเลย
2: ครับ
1: ไม่ใช่ทรมานเจ้าวุฒิเท่านั้นพวกเราก็ทรมานใจ
2: เอาเถอะเอาเถอะขอเวลาค่าคิดอีกสักสัปดาห์หนึ่งได้ไหม
3: นะคืนเดียวกับพ่อแล้วลูก
2: เอาคืนเดียวก็ได้แม่ขับเผลอไปเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะมันจะผีผาไม่ได้ข้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางวิญญาณศาสตร์นะจะบอกให้นะ
3: โอ้วิญญาณศาสตร์ได้นะบ่ฮู้ละขอโม่แม่ท่านให้ลุงรับถ้ำไปเลยแต่ที่ถ้ำจังใดเนี่ยเป็นเรื่องของลุง
2: อ
3: ย่าลืมนะเวลานี้ผีวุฒิก็แอบซุกอยู่ในบ้านของลุงถ้าแม่ราตรีหูแล้วก
2: ็บ้านลุงพังแน
3: ่บ่ลำบากเฉพาะเฮาเท่านั้นนะทั้งลุงเขียวทั้งป้าแซมก็ยากที่สิพ้นเงื้อมมือแม่ราตรีเป็นตัวตั้งตัวตีกรไผ่หนีบ่งพ้นนะลุงนะ
2: แม่มึงนี่มึงนี่ไม่ต้องข่มขู่กูไร้บักหาม
3: เอ้า

0: ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: ่นมันตรงเข้าบ้านไอ้เขียวกันหมดเลยว่ะ
1: งั้นก็แสดงว่าพวกมันแอบหนีมาซุกหัวอยู่บ้านไอ้เขียว
2: รวมทั้งผู้หญิง3คนด้วย
0: เออเท่าที่เห็นนี่มันยังขาดเพื่อนมันอีกคนนึงเว้ย
2: อืมใช่ไอ้คนที่เราเห็นวิ่งเท้าไม่ติดพื้นกับสาวสวยคืนก่อนรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันกล่าวถึงน่าจะชื่อราตรีนะ
0: ใครกันวะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อเลยเว้ย
1: เอาละเป็นอันว่าเวลานี้เราไม่เห็นหน้าอยู่2คนคือเพื่อนมันกับผู้หญิงคนนั้น
2: ม
1: ันเป็นยังไงไม่รู้นะเราถึงเห็นแปลกๆเหมือนไม่ใช่คน
2: ส่วนนางบุ๋มกับเพื่อนสาวที่ชื่อเป็นฝรั่งอีก2คนคงจะอยู่บ้านไอ้เขียวใช่มั้ย
1: มันนอนกันเข้าไปได้ยังไงวะไม่อาจกันเป็นปลากระป๋องเลยวะ
0: มันก็ต้องมีความจำเป็นบางอย่างมันก็น่ะถึงอัดมันก็ต้องอยู่ข้าอยากจะรู้ชัดๆว่าทั้งหมดน่ะมันแอบซ่อนอยู่บ้านไอ้เขียวจริงหรือเปล่าม
1: ันก็ไม่ยากนี่วะ
2: ทำไงวะ
1: ก็ย่องเข้าไปดูในบ้านไอ้เขียว
2: ย่องอีกแล้ว
1: เดี๋ยวก็รู้ว่ามันอยู่จริงไหม
2: รวมทั้งผู้หญิงที่ชื่อราตรีแล้วก็ไอ้คนชื่อบุตร
0: แล้วอีกข้อนึงที่ข้าอยากจะรู้พวกมันไปค้นอะไรที่บ้านไอ้เมธ
2: ก็บ้านของมันนั่นแหละ
0: รู้แล้วว่าบ้านของมันน่ะมันค้นหาพระแสงด้ามยาวอะไรแล้วเอาไปทำไมแต่มันต้องไปเรื่องสำคัญแน่ๆทีเดียวมันถึงต้องไปค้นเนี่ย
1: งั้นก็ย่องเข้าไปใกล้ๆบ้าน
2: ย่องอีกแล้ว
0: แก่ย่องจริงวะ
1: ก็ไปเดินดังๆได้ไงเดี๋ยวมันได้ยินเชื่อว่ามันจะต้องพูดกันบ้างว่าเรื่องอะไรที่ค้นหาได้หรือเปล่า
2: เองจะรู้เอาไปทำไมวะแกน
0: มันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราบ้างก็ได้เว้ยอย่าลืมนะไอ้พวกนี้นะมันคู่แค้นของเราทั้งนั้นมันเคยทำเราเสียหน้ามาแล้วหน้าแตกเย็บมาติดไม่รู้กี่ครั้งถ้าเรารู้เราจะตอบแทนมันทำให้มันขายขี้หน้าจนอยู่ไม่ได้จะบอกให
2: ้และเอานางผู้หญิงมาเป็นของพวกเราซะ
0: ให้ใจอย่างนั้นเดี๋ยวช้า

0: พวกนั้นยังไม่กลับกันเลยไม่รู้ว่ามัวไปทำอะไรกันอยู
1: ่การค้นหาตำราเก่าแก่ของพ่อเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะป้าไม่รู้ว่าแม่เขาเก็บซุกซ่อนที่ไหนหรือพ่อเขาเป็นคนเก็บซ่อนก่อนตาย
2: ไม่น่าเชื่อนะว่าอดีตพ่อของแม่จะเป็นนักศิลปศาสตร์คนหนึ่ง
0: โอ้ยเก่งเชียวแหละในทั่วบ้านย่านนี้มีใครเก่งเท่าเขาดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่เอาวิชาพวกนั้นรังแกใครแม้แต่ต้นตะเคียนเขาก็ไม่กลัวคนอื่นน่ะไม่มีใครกล้าแต่ต้องเมื่อไรก็เขานั่นแหละที่เป็นคนลงมือตัด
2: ทำไมคะป้าต้นตะเคียนเป็นยังไงถึงไม่มีใครกล้าแต่ต้อง
0: ตะเคียนเป็นไม้อาถรรพ์คนเก่าๆไม่มีวิชาไสยศาสตร์จะไม่แตะต้องกลัวจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับตัวเองและครอบครัว
1: พูดง่ายๆว่าเขากลัวนางตะเคียน
0: ใช่เรื่องนางตะเคียนเนี่ยไม่ล้อเล่นนะ
2: นางตะเคียนเป็นผีแล้วคะป้า
0: ก็ทำนองนั้นแหละยิ่งมีคนไปผูกคอตายหรือมีคนเอาศพผีตายโหงไปฝังโคนตะเคียนด้วยแล้วก็เฮี้ยนนักชะ
2: ผีนางตะเคียน
0: ใช
1: ่แล้วเคยรู้เรื่องต้นตะเคียนริมไร่ของแม่ไหมคะ
0: ก็ต้นนั้นแหละพ่อเขาเป็นคนตัดเมื่อต้นมันตายพลายไม่ใช่เกะกะอย่างเดียวดูแล้วมันน่ากลัวด้วยเขามีวิชาตัดแล้วก็ไม่มีปัญหา
1: ป้าไม่รู้มากไปกว่านั้นเหรอคะ
0: ก็รู้มาแค่นั้นแหละทำไมมีอะไรเหรออ้าวมองกันเองทำหน้าเหลือหลามีอะไรก็บอกกันสิ
2: ป้าคะรู้ไหมว่าที่ตะเคียนต้นนั้นมีอะไร
0: โธ่เอ้ยถ้าป้ารู้ป้าก็ไม่ถามหนูหรอก
2: มีหน้าถึงไม่เอ่ยอะไรเลยเกี่ยวกับตะเคียนต้นนั้น
0: เออนี่อย่าให้ป้างงกว่านี้เลยจ้ะ
1: เอาละไหนๆก็รู้มาเยอะแยะแล้วตะเคียนต้นนั้นเป็นที่อยู่ของราตรี
0: ฮะเคียนต้นนั้นเป็นที่อยู่ของแม่ราตรีเมียในอดีตของพ่อวุฒิจริงๆเหรอ
1: ผิดถูกเรายืนยันไม่ได้หรอกค่ะแต่รู้มาอย่างนั้นจริง
2: ๆแล้วตามคำบอกเล่าของบักหำก็ยืนยันว่าพบแม่ราตรีครั้งแรกที่นั่น
0: คำพูดของเจ้าบักหำค่อนข้างจะเชื่อยาก
1: แต่ถ้าเป็นคำพูดของลุงเขียวแล้วก็เชื่อได้ม
0: ะฮะตาเขียวเหรอ
1: ค่ะลุงเขียวก็บอกว่าตอนที่แม่ราตรีตายท้องกลมตอนนั้นแถวนี้ไม่มีวัด

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณ

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: ียก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธ
6: อไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our happiness.
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM

0: พบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติและแล้วก็มาตามนัดนะคะจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ปริมาณฝนที่เชียงใหม่ก็หนักอยู่นะคะโดยเฉพาะบางพื้นที่ในตัวเมืองเองก็มาทั้งลมแรงในช่วงบ่ายเท่าที่ทราบนะคะปริมาณฝนที่แม่แตงมากกว่า100มิลลิเมตรเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีการเตือนให้เฝ้าระวังซึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอแม่ริมทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ต้องติดตามข่าวว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อีกเมื่อใดนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ่วยไม่ไข้ไม่ใช่ว่าผู้รู้จักพอจะไม่มีวันเจ็บป่วยทางกายแต่โรคจำนวนมากของชีวิตเริ่มต้นจากคำว่ายังไม่พอชื่อเสียงยังไม่พอเงินยังไม่พอการยอมรับยังไม่พอตำแหน่งยังไม่พอความสำเร็จยังไม่พอจนมนุษย์ใช้ร่างกายเป็นเชื้อเพลิงเผาหัวใจเป็นพลังงานเพื่อวิ่งตามบางสิ่งที่เคลื่อนไกลออกไปทุกครั้งที่เราเข้าใกล้การรู้จักพอจึงเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันของจิตใจไม่ใช่ภูมิคุ้มกันจากโรคทุกชนิดแต่เป็นภูมิคุ้มกันจากความหิวที่ไม่มีวันอิ่ม
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำว่าน้ำผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพหากเลือกดื่มอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะน้ำผลไม้จากธรรมชาติที่ไม่มีการเติมน้ำตาลหรือสารกันบูดจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในการย่อยอาหารเพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระส่งผลในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณลดการเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้างพิษดีท็อกซ์ร่างกายเพิ่มพลังงานและความสดชื่นอีกทั้งบำรุงสายตารักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดความเครียดตามไปค่ะที่ร้าน Lady Fruit สาขามีโชคตั้งอยู่ภายในลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลาคราฟแฟลต
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
5: การเวลา
2: คราฟช็อกโกแลต
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอระบี

0: ดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพโพลิสผสมนมผึ้ง
1: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้พรอพโพลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
1: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
1: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 5600

นชีวิตใหม่คุณผู้ฟังคะเมื่อเราไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่จะตระหนักว่ามีบางสิ่งผิดปกติไม่มีใครกระตือรือร้นได้ตลอดเวลาค่ะความกระตือรือร้นจะเกิดได้ต้องอาศัยแรงบันดาลใจความพยายามและวิสัยทัศน์ใหม่ๆเราจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองที่ไม่กระตือรือร้นค่ะเพราะเราไม่ได้เติมเชื้อให้กับมันนั่นเองนะคะถ้าเราสนใจสิ่งที่คนทั่วไปสนใจก็จะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นซึ่งก็คือความศรัทธาที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปรียบเทียบกับไฟจะลุกได้ต้องมีเชื้อเพลิงใจของเราก็เช่นกันค่ะจะลุกโชนได้ก็ต่อเมื่อมีความกระตือรือร้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกได้นะคะ Ralph Waldo Emerson ได้กล่าวไว้ค่ะว่าความเคลื่อนไหวที่สำคัญและยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกเป็นชัยชนะของความกระตือรือร้นไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความกระตือ

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giorno Plus ลีบ160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: โครมบุ๊กดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% เดือนละ359บาท MacBook Neo แค่วันละ50รับฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีกอ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึง10,000นะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7: Mass Effort.

0: ุณผู้ฟังคะในช่วงที่มีฝนหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องเดินย่ำน้ำในแต่ละวันเป็นเวลานานๆน้ำเอ่อขึ้นมาจากท่อน้ำเชื้อโรคต่างๆก็มาด้วยมากมายนะคะเพราะนั้นเท้าจะเป็นส่วนแรกที่ต้องเจอปัญหาถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะติดเชื้อโรคเช่นโรคเท้าเปื่อยโรคเชื้อราที่เท้าและเล็บเท้านอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียหรือมีแผลเรื้อรังที่เล็บเท้าและเท้าดังนั้นต้องดูแลเท้าให้สะอาดแล้วก็มีสุขภาพเท้าที่ดีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและติดเชื้อต่างๆบริเวณเล็บเท้าและเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวานหากมีการติดเชื้อรุนแรงจำเป็นต้องใช้เวลาการรักษานานเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาและอาจจะต้องถูกตัดเท้าหรือขาได้ดังนั้นวิธีการดูแลเท้าที่สำคัญก็คือทำความสะอาดเท้าทุกวันด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังจากนั้นใช้ผ้าที่สะอาดและนุ่มเช่นผ้าขนหนูเช็ดเท้าให้แห้งทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซอกนิ้วเท้าควรสำรวจเท้าตนเองอย่างละเอียดทุกวันนะคะรวมทั้งบริเวณซอกนิ้วเท้าว่ามีแผลหนังด้านแข็งตาปลารอยแตกหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะมีอยู่ใต้ฝ่าเท้าหรือไม่โดยใช้กระจกส่องดูบริเวณฝ่าเท้าหากมีปัญหาเรื่องการมองเห็นควรให้ญาติหรือผู้ดูแลเป็นผู้สำรวจเท้าให้หลีกเลี่ยงแช่เท้าในน้ำอุ่นหรือใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนเช่นกระเป๋าน้ำร้อนวางบนเท้าเป็นเวลานานควรจะทาโลชั่นภายหลังทำความสะอาดเท้าบริเวณหลังเท้าฝ่าเท้าส้นเท้าและเล็บเท้าหลีกเลี่ยงการทาบริเวณซอกนิ้วเท้าเนื่องจากจะก่อให้เกิดการอับชื้นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีซอกนิ้วเท้าเบียดกันส่วนผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีผิวหนังค่อนข้างแห้งอาจจะทำให้เกิดอาการคันเท้าและเกิดแผลที่เท้าตามมาได้ควรใช้โลชั่นหรือครีมทาบางๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ควรเป็นโลชั่นที่ซึมซับเข้าสู่ผิวหนังได้รวดเร็วเพื่อป้องกันการลื่นล้มผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือมากกว่าตามความเหมาะสมนอกจากนี้การสวมถุงเท้าเพื่อคงความชุ่มชื้นของผิวหนังและลดการเสียดสีควรจะเลือกใช้ถุงเท้าที่ไม่มีตะเข็บไม่รัดแน่นจนเกินไปแล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าทุกวันสวมรองเท้าเสมอโดยเลือกรองเท้าที่มีขนาดพอดีไม่หลวมหรือคับจนเกินไปทั้งขณะเดินภายในบ้านและนอกบ้านไม่ควรเดินเท้าเปล่าหลีกเลี่ยงหรือห้ามสวมรองเท้าแตะประเภทที่ใช้นิ้วเท้าคีบหรือรองเท้าที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกเพราะจะทำให้มีโอกาสเกิดการเสียดสีเท้าเป็นแผลได้ง่ายฝากไว้นะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนอกจากนี้ควรจะตัดเล็บเท้าให้สั้นพอประมาณตามแนวขอบเล็บโดยไม่ตัดเล็บลึกถึงจมูกเล็บและตัดเล็บเท้าด้วยความระมัดระวังและถูกวิธีหากมีหนังด้านแข็งหูดหรือตาปลาควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาไม่ควรตัดหนังด้านแข็งหูดหรือตาปลาด้วยตนเองหากพบความผิดปกติหรือบาดแผลควรไปพบแพทย์ทันทีและควรจะไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะ
1: Mass FM

0: ตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053214410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับสองสาวน้อยนวัตกรจิ๋วระดับชั้นประถมศึกษาที่โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีระดับนานาชาติซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันนวัตกรรมและฝึกทักษะปฏิบัติ STEM ระดับภูมิภาคอาเซียนและจีนที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

ประเทศไทยวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053 140 232-2

0: นะคะคงเห็นภาพข่าวที่เชียงใหม่ตำรวจได้ตามรวบทันควันชายที่ขับรถยนต์กระบะแล้วก็ชักปืนข่มขู่รถทุกคันที่จะขับแซงบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางจนทำให้คนหวาดผวาไปตามๆกันซึ่งชายคนดังกล่าวนะคะตระเวนก่อเหตุไปทั่วหลายพื้นที่กระทั่งสุดท้ายจนมุมที่สารพีค่ะภาพข่าวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้ระหว่างที่ผู้ขับขี่รถรายหนึ่งกำลังขับรถอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาออกตัวเมืองเชียงใหม่พอถึงช่วงผ่านหน้าโรงพยาบาลลานาเราก็จะเร่งแซงรถยนต์กระบะสีดำคันหนึ่งปรากฏว่าผู้ขับขี่กระบะคันดังกล่าวได้เปิดกระจกรถแล้วก็ถือวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายปืนออกมาข่มขู่ทั้งที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก่อนซึ่งปรากฏว่ารถคันหนึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการเนื่องจากเข้าข่ายเป็นภัยสังคมแล้วก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงที่ไม่คาดฝันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในช่วงสายวานนี้ค่ะพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสารภีบอกว่าคุมตัวได้แล้วผู้ขับขี่รถกระบะดังกล่าวและนำตัวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนดังกล่าวขับรถกระบะก่อเหตุลักษณะเดียวกันตั้งแต่สันป่าตองหางดงรวมทั้งพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงด้วยจนกระทั่งชายคนนี้ก็เข้ามาก่อเหตุในเขตพื้นที่สารพีและถูกควบคุมตัวได้ในที่สุดนะคะส่วนสาเหตุแรงจูงใจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพไม่ทราบว่าวันนี้ได้ดื่มน้ำผึ้งแล้วหรือยังขอแนะนำนะคะจากฟอร์บีค่ะมีผลิตภัณฑ์ฮันนี่เวเนก้าไลท์รสเสาวรสนะคะซึ่งเกิดจากการนำฮันนี่เวเนก้ามาผสมกับน้ำเสาวรสซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน A สารแคโรทีนอยด์ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอย่างลงตัวค่ะเนื่องด้วยปริมาณกรดน้ำส้มที่ 15% ทำให้สามารถดื่มง่ายและยังช่วยชะล้างสารพิษช่วยปรับสมดุลกรดด่างรวมทั้งทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นไปด้วยดีมีประโยชน์ต่อร่างกายขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีวันนี้เชิญแวะไปนะคะที่โชว์รูมฟอร์บีมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการให้โดยเฉพาะการจัดกิฟต์เซตหรือจะเป็นกระเช้าของขวัญการทำบุญนะคะพบกันค่ะที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดนะคะแอดไลน์ได้ค่ะที่ ID line @forabee หรือทาง Facebook forabeeFacebook Fanpage Forabi Products ค่ะ
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งล

0: ไอ้ถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
2: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiencesAnd create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom. And every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
7: ื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: You're listening.

คนจะรักกันนะคะมันก็มาพร้อมกับความรู้สึกดีๆมาพร้อมกับสิ่งดีๆที่อยู่ด้วยกันนะคะเสียงของออฟแล้วก็พัชชาจาก AF ค่ะนี่คือ Destiny เพลงเพราะความหมายดีเพลงหนึ่งเป็นเพลงร้องคู่ที่พร้อมมากๆเหมาะสำหรับงานแต่งงานด้วยนะส่วนในนั้นงานของพี่พวนชลีจงคดีกิจกับรักนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารเข้าสู่เวลาของการทำงานนะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเจอกันที่เดิมนะเช้าเช้าจริงๆก็ไม่เช้าแหละ9นาฬิกากว่าแต่ว่าเป็นเวลาที่หลายคนเริ่มต้นทำงานกันอาจจะถึงออฟฟิศตั้งแต่8 โมง 8 โมงครึ่งแล้วก็ทำโน่นทำนี่จิบกาแฟนั่งคุยกันเมามอยเรื่องราวต่างๆซึ่งเมื่อวานในช่วงเย็นเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเรื่องที่คุยกันก็คงจะหนีไม่พ้นฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมกันหลายจุดหลายโซนที่เห็นภาพข่าวไม่ว่าจะเป็นที่ถนนโชตนามุ่งหน้าที่อำเภอแม่ริมฝนตกหนักน้ำรอการระบายค่อนข้างเยอะสมัครเมื่อวานโดยเฉพาะที่หน้ากองพันสัตว์ต่างนะอีกจุดหนึ่งก็คือหมื่นดามผาโคตรเด่นเองคุณผู้ฟังน้ำเยอะมากน้ำรอการระบายขังกันแบบว่าสูงเลยทีเดียวมอเตอร์ไซค์นี่ไปลำบากนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือถนนแก้วนวรัตน์นั่นเองค่ะแถวๆก่อนถึงแยกสารเด็กนี่ก็น้ำรอการระบายค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นหลายจุดเลยทีเดียวขวงสิงเองก็หนักหนาเช่นเดียวกันแต่สักพักนึงก็ทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติหลังจากที่น้ำไปหมดแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็ต้องเตรียมลุ้นกันต่อค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เชียงใหม่เราอาจจะเจอฝนตกหนักกันอีกหนึ่งรอบนะอุตุนิยมวิทยาเตือนมาค่ะว่าภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70%ของพื้นที่พร้อมฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมไปถึงอาจจะมีลูกเห็บตกในบางแห่งด้วยนะพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีส่วนในการที่จะเจอทั้งฝนตกแล้วก็ลมแรงกันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง 70% ของภาคเหนือแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแล้วก็ที่จังหวัดแพร่นั่นเองลมแปรปรวนก็ค่อนข้างเยอะส่วนเช้านี้อากาศรู้สึกสบายๆมีความเย็นๆมาบ้างเล็กน้อยนะคะในส่วนของอากาศเช้านี้ค่ะสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 22.2องศาและสูงสุดเมื่อวาน 32.3 องศานะคะบนดอยอินทนนท์ค่ะต่ำสุด 11.3 องศากิ่วแม่ปาน 13 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 14.3 องศาและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 15.6 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานี่เองลมมาฝนมาก็ลดความร้อนลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะหลายคนเจอฝนเมื่อวานเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ไม่สบายกันได้ดูแลตัวเองกันด้วยกันละกันนะคะเริ่มต้นอีกหนึ่งเช้าของวันทำงานแล้วก็เป็นช่วงต้นสัปดาห์แล้ววันที่ถนนค่อนข้างโล่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ปิดเทอมแล้วเรียบร้อยนะคะวัชราวลีเพลงนี้กับจีฟค่ะ

เธอนะคะหลังจากพี่แมวจิรศักดิ์วันพุ่มขอกาแฟแก้วหนึ่งเพิ่มพลังและทำงานกันต่อในช่วงของต้นเดือนตุลาคมด้วยค่ะเดือนที่ไม่รู้ว่าจะมาในทิศทางไหนนะแต่ว่าก็อากาศเปลี่ยนแปลงและฝนตกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันเลยทีเดียวจำได้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันหนึ่งที่น้ำเมื่อวานเนี่ยน้ำท่วมหนักเชียงใหม่เรานะคะหลายพื้นที่เพราะว่าน้ำปิ่งขึ้นสูงมากแล้วก็เมื่อวานนี้ท่วมหนักวันนี้เริ่มแห้งไปดูไทม์ไลน์ของตัวเองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยกำลังจัดการสถานีคือโคลนเยอะมากเลยทีเดียวค่ะน้ำท่วมรอบที่แล้วเนี่ยคือโคลนเยอะมากๆหนาสุดๆไปเลยแล้วก็จำได้ว่าเชียงใหม่เราทุกที่ที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงนี้เจอปัญหาค่อนข้างหนักกับเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เขามาไวแล้วก็ไปไวนะท่วมแค่วันประมาณวันกว่าๆแต่ว่าเมื่อวันสองปีที่แล้ววันเนี้ยก็คือต้องจัดการต้องเคลียร์พื้นที่ในการจัดการกับขี้โคลนนั่นเองก็ผ่านมาเยอะแยะมากมายกับหลายเรื่องราวเราก็ยังผ่านมาได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนให้กำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังและอยู่ด้วยกันในเช้านี้กับความสุขในการเดินทางและรถคันใหม่ที่คุณสามารถเลือกและเป็นเจ้าของได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะฝากความห่วงใยในการเดินทางช่วงที่ฝนตกถนนลื่นกันด้วยเพราะวันนี้บ้านเรายังมีความเสี่ยงในการเจอฝนจนถึงวันที่7ตุลาคมคือพรุ่งนี้นะคะฝนตกแค่ไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะ Toyota เชียงใหม่ชวนขับขี่อย่างระมัดระวังด้วย6ข้อง่ายๆนะคะข้อแรกคือลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนข้อที่2คือเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเปิดไฟต่ำให้มองเห็นแล้วก็รถคันอื่นเห็นเราด้วยปรับที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับปริมาณของฝนไม่เบรกหรือว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันแต่ถ้าเกิดคันไหนขับไปมองทางไม่ชัดจอดในที่ปลอดภัยรอฝนซาแล้วค่อยไปต่อได้ค่ะและไม่เปิดไฟฉุกเฉินขณะขับรถฝ่าฝนเพราะจะทำให้ผู้ร่วมทางสับสนได้ด้วยความห่วงใยจากใจ Toyota เชียงใหม่ขับขี่ปลอดภัยในวันที่ฝนตกฝนพรำกันด้วยกันละกันนะคะและอย่าลืมค่ะรถคันไหนที่ยางไม่ค่อยดีละที่ปัดน้ำฝนไม่ค่อยจะเคลียร์นี่เลยค่ะคุณฝากมาดูแลรถของคุณได้นัดหมายในการรับบริการแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ให้มั่นใจทุกสภาพการเดินทางได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสแตนด์บายให้บริการทุกวันเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนนะคะส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานัดหมายในการส่งซ่อมและสอบถามเพิ่มเติม053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางทุกความสุขให้คุณได้ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากใจ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะ Emotion Town เหตุเกิดจากความเหงาค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City

0: พลงเก่าของ Six Hand Nine Erasure เพลงนี้นะคะ Don't Dreams Is Over ค่ะก่อนนั้นมี Taylor Swift ด้วยกับ Safe and Sound นะคะกับช่วงครึ่งหลังของเราและเพลงสากลเพราะเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงยามเช้าของการเริ่มต้นทำงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและเช้านี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับ Golden House นะคะมาดูแลบ้านเราให้สวยและดูดีกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของบ้านเวลาที่เราอยู่บ้านปั๊บเนี่ยมันเป็นเหมือนโลกส่วนตัวที่เราอยากจะอยู่แบบมีความสุขที่สุดจะทำอะไรในบ้านเราได้หมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการดูแลบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบ้านควรจะมีไม่ต้องหลังใหญ่มากมายแต่ว่าเป็นบ้านที่อยู่แล้วสบายใจคุณสามารถคัดเลือกแล้วก็เลือกสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านได้ Golden House จัดให้เลยค่ะ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวแต่งบ้านให้สวยเติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มด้วยกันนะคะลดสูงสุดไปเลยค่ะ 70% รวมไอเทมแต่งบ้านเฟอร์นิเจอห้องครัวห้องเครื่องใช้ของใช้ในบ้านครบทุกสไตล์เปลี่ยนทุกมุมบ้านให้สวยน่าอยู่พร้อมรับความสุขในทุกวันนะคะใครที่มีแผนทำบ้านซ่อมแซมหรือว่ารีโนเวทห้ามพลาดเลยค่ะช็อปที่เดียวครบคุ้มจัดเต็มถึง4ต่อด้วยกันคุ้มต่อที่1นะคะช็อปครบ 10,000 บาทรับคูปองลดมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทด้วยคุ้มต่อที่2แต้มมีค่าแลกรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุดมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่3นะคะยิ่งช็อปเยอะยิ่งคุ้มค่ะรับบัตรกำนันทองเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทด้วยและคุ้มต่อที่4แอดปุ๊บลดปั๊บรับคูปองลดเพิ่มผ่าน LINE และแอปพลิเคชันของ Golden House ได้สูงสุด 1,200 บาทด้วยช็อปสบายกระเป๋าขึ้นอีกขั้นสมัครสมาชิก TTB Golden House รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 3% ผ่อน 0% นานสูงสุด36เดือนช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ค่ะที่ Golden House ของเราทุกสาขาสาขาเชียงใหม่พบกันที่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยโปรโมชั่นจนถึง24ตุลาคมนี้ให้คนได้ดูแลบ้านสวยได้ดั่งใจเลือกสินค้าดีและมีคุณภาพกันได้ไปช็อปด้วยกันที่ Golden House ไม่ผิดหวังแน่นอนอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะ Justin Bieber Love Yourself ค่ะ
1: And all the clubs you get in using my name

Flying High ค่ะคุณผู้ฟัง Hatebury เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Jackson Mraz กับ Am Yours และ Justin Bieber กับ Love Yourself ด้วยเวลาจะหมดแล้วเสียงก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้เจอกันแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานช่วงบ่ายแวะไปทำภารกิจเล็กน้อยนะก็หมดลาสมัครภารกิจพี่เตือนในรอบนี้ก็คงจะได้นั่งจัดรายการแบบยาวๆหลังจากที่พักมาหลายวันแต่ว่าพักยังไงให้เหนื่อยกว่าเดิมไม่รู้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์กับเอสเปรสโซ่มาเติมกาแฟสักแก้วหนึ่งเดี๋ยวจะได้มีแรงทำงานกันนะคะงานค้างเยอะมากชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนค่ะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคติดตามข่าวกรณีสงสัยการระบาดโรคปอดในประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดนายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีปฏิบัติงานที่ Ikursk Anti-Plague Research Institute แคว้น Ikursk สหพันธรัฐรัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายน2569โดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกัลโรคและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดแม้เหตุการณ์ดังกล่าวยังจัดเป็นเหตุการณ์สงสัยแต่กรมควบคุมโรคไม่นิ่งนอนใจได้มอบหมายกองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลกโดยตรง IHRNFP ได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องการระบาดโรคถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยทั่วไปการระบาดโรคปอดจะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้และมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันโรคมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้การระบาดโรคคือชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดจากเชื้อเยลซีเนียเพสติสส่วนการระบาดโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของการระบาดโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดหรือแพร่กระจายมาที่ปอดจึงรุนแรงและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: บางครั้ง ้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออื
13: มไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

คือความทรงจำนะครับจากแว่นใหญ่ฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นผู้ครองหัวใจจาก Slap Kiss ครับรวมไปถึงตู่ป๊อปทอนนะฮะกับเล็กๆลึกๆเนี่ยเพลงชื่อเพลงนี่มันแบบมาแบบฟีลพอสมควรนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าความหมายเนี่ยเป็นความหมายที่ดีนะสำหรับเรื่องของความรักนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในความลึกของหัวใจนั่นเองฮะสวัสดีผู้ฟังนะครับวันอังคารฮะวันนี้วันที่6ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะผ่านไปสักผมจัดรายการเสร็จประมาณสักเที่ยงใช่ไหมอากาศมันจำได้เลยว่าตอนนั้นยังเป็นแดดอยู่เลยอะยังอากาศประมาณเนี้ยนะฮะแดดส่องสว่างร้อนๆอยู่เลยพอช่วงประมาณสักบ่ายสองเนี่ยเอาหูฟังให้ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่สุดๆกันไปเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้ว่าเขาขนน้ำมาจากไหนเนาะมากันเต็มนะฮะเรียกว่าลมแรงด้วยอะลมแรงฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่วนะฮะหลายพื้นที่หลายจุดเกิดน้ำท่วมขังฉับพลันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่ารีบหนีกันไม่ทันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอีกครั้งนึงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้นะฮะวันที่6แล้วก็7เนี่ยระวังจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักมากนะฮะลมกระโชกแรงและบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกด้วยนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกจนถึงฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเมื่อวานนี้แถวๆแม่ริมนะฮะตรงบริเวณถนนเส้นตั้งแต่ค่ายกองพันนะคุณผู้ฟังไปจนถึงผ่านตัวเพอแม่ริมนะฮะที่มันจะต้องมีน้ำตกแม่สาน้ำสาคุณผู้ฟังนั่นน่ะแม่สาลงมาคุณผู้ฟังโอ้ตรงนั้นน่ะคือน้ำทะลักทะล้นมากนะคุณผู้ฟังโอ้โหทำให้พื้นที่หลายจุดนะฮะการเดินทางนั้นไม่ค่อยสะดวกเลยทีเดียวนะครับน้ำท่วมขังในระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะฮะถ้าจำไม่ผิดแถวตรงบริเวณแมคโครแม่ริมนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงกัดฝรั่งแม่ริมตรงนั้นโอ้โหเรียกว่าการเดินทางนั้นย่ำแย่มากๆเลยทีเดียวฝนตกหนักจริงวันนี้ครับยังไงจะเดินทางไปที่ไหนก็สำรวจเรื่องของดินฟ้าอากาศนิดนึงนะฮะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าฝนตกหนักก็ต้องชะลอหรือเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนพื้นที่ในการเดินทางนะครับวิธีการสังเกตง่ายมากๆครูฟังก่อนจะเดินทางเนี่ยเข้าไปที่ Google Map ครับแล้วก็ไปเช็คเรื่องของสภาพการจราจรเส้นไหนที่มีรถติดอ่ะมันจะเห็นสีแดงๆชัดมากนะฮะชัดมากเลยตรงเนี้ยคือเส้นที่อาจจะเกิดอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้การจราจรที่ปกติมันอาจจะเป็นสีเขียวไงหรือมันอาจจะเดินทางสะดวกไม่รถไม่ติดขนาดนี้แต่ว่าอยู่ดีขึ้นแดงปุ๊บเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมนะฮะหรือว่าปริมาณน้ำที่เจิ่งนองทำให้การเดินทางนั้นไม่สะดวกครับ

0: แมทธิวคัลเลอร์นะครับและนี่คือซิงเกิลคอยฮะก็น่ารุ้นเป็นไว้แฮคัทนำเพลงเก่าของบูโดกันนะครับมาร้องใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะฮะไม่อยากทำให้ลำบากใจครับแต่วันนี้เราไม่ลำบากใจนะฮะในการดูแลผู้ประสบภัยนะครับวันนี้ทางโตโยต้าเชียงใหม่เองพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าซ่อมครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะสำหรับรถยนต์โตโยต้าแล้วก็เล็กซัสที่รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะครับเรามอบส่วนลด 30% ในส่วนของอะไหล่งานซ่อมทั่วไปแล้วก็เคมีพันที่ร่วมรายการนะครับลด 30% ค่าอะไหล่งานซ่อมตัวถังแล้วก็สีครับแล้วก็ลด 50% อะไหล่กลุ่มพรมปูพื้นแล้วก็พรมซับเสียงนะครับผู้ฟังตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับ053-202-009นะฮะและนอกจากนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะออกรถใหม่ครับพบกับ Yaris Cross นะฮะ Trust me it's Toyota HEV มั่นใจ Toyota Hybrid นะครับรับข้อเสนอพิเศษ3ทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่ 4,966 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ครับทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1นะครับและนอกจากนี้ทั้ง3ทางเลือกเนี่ยคุณยังได้รับเพิ่มนะครับกับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กม.กับสมาร์ทแพลนนะครับและรับแต้ม Blue Plus Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับและรับข้อเสนอพิเศษขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 13,000 บาทขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.นะครับเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับแวะมาได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่นะครับจนถึง31ตุลาคมนี้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: Chiang Mai Radio Freshener สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลิ

อันนี้คือโซมารีนะครับผู้ฟังกับที่3ของเธอนะฮะแหมดูเหมือนจะเป็นแบบมือที่3นะแต่แบบที่3เธอนี่มันดูน่ารักจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นชื่อซีรีส์ด้วยนะฮะกับเพลงนี้จากโซมารีด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผู้ฟังครับถ้าใครมีอาการปวดนะฮะอาการเจ็บต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะครับผู้ฟังครับกับ Planet to Excel นะครับในการดูแลคุณนะฮะโดยเฉพาะใครที่มีอาการปวดต่างๆเหล่านี้นะฮะอย่านิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่ามันจะมาทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบแหมมันไม่ปกติอะคุณผู้ฟังนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับPlanet to Excel นะครับพร้อมดูแลคุณโดยเฉพาะใครที่มีอาการปวดแขนปวดขาปวดกล้ามเนื้อนะฮะข้อต่อบวมต่างๆเส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยการขยับตัวมันทรมานสร้างความเรียกสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองนะฮะอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้ทิ้งมารั้งคุณไว้นะครับให้ Planet to Excel ครับดูแลคุณนะฮะเพราะว่าเรามีตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ครับซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้า1ครั้งแล้วช่วงเย็น1ครั้งครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับและทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตไปทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะฮะให้ Planet to Excel ดูแลคุณนะครับหาซื้อ Planet to Excel นะฮะได้เลยครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะฮะโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

เบลนันทิตานะครับนี่คือ Paradise ฮะขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้คุณผู้ฟังที่ต้องติดต่อแล้วก็ใช้บริการของทางโรงพยาบาลลานาอยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Lana Hospital นะครับเพื่อให้คุณนั้นสามารถที่จะรับบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะฮะอย่างเช่นดูประวัติการรักษานะครับดูเรื่องของใบนัดหมายนะฮะที่คุณหมอแจ้งนัดไปแล้วแต่ลืมว่าอยู่ไว้ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอนะฮะเอกสารที่เป็นกระดาษอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันพลัดมือนะคุณผู้ฟังนี่ก็จำไม่ได้นะฮะดังนั้นสะดวกสุดก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูในแอปได้เลยนะครับว่าวันนัดวันไหนกี่โมงนะฮะแล้วก็คุณหมออะไรนะครับรวมไปถึงดูในเรื่องของประวัติการรับยานะฮะดูประวัติการฉีดวัคซีนรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณนั้นเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับที่ App Store และ Google Play นะครับและเสิร์ชหาคำว่า Lana Hospital นะฮะติดตั้งแอปพลิเคชันครับครบจบในแอปเดียวกับการรับบริการของโรงพยาบาลลานาครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่052 134 777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัว

Don't go anywhere เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอย่าลืมฮะทั้งหมด4เพลงกับ Music Combo Set นะครับคุณผู้ฟังจะเริ่มต้นด้วย ETC กับ Oasis กับไม่อยากให้เป็นฝันครับแล้วก็ Cocktail นะฮะและ Q กับ Your Server ครับตามมาที่ Free Hand นะฮะกับขัดความอบอุ่นและไปปิดท้ายที่อิงวรันธรกับจำไว้ครับนี่คือ4เพลงที่จะไปเริ่มต้นกันต่อในชั่วโมงหน้านะฮะกับ Music Combo Set แป๊บเดียวหลังเบรกข่าวฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาอากาศแปรปรวนลมหนาวเริ่มมา 10-12 ตุลาคมระวังฝนตกหนักซ้ำเติมพื้นที่น้ำท่วมนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่คงที่ฝนเริ่มน้อยลงมีเป็นช่วงๆฝนภาคใต้เพิ่มขึ้นระวังฝนหนักฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยคาดการสภาพอากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัดลงมาจะทำให้ช่วงแรกๆมีฝนฟ้าคะนองกลุ่มเมฆและฝนจะเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ยังต้องระวังน้ำท่วมขังรอการระบายอาจซ้ำเติมพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วแต่คาดว่าฝนจะตกหลายช่วงเป็นเวลาเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานแล้วทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนสูงโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดู 8-9 ตุลาคมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเช้าอากาศเริ่มเย็นลงยังไม่ถึงกับหนาวฝนน้อยลงฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอจากนั้นคาดการณ์ในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมเป็นอีกช่วงที่ฝนเพิ่มอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตามกระแสลมที่เปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำฝนยังไม่ขาดเม็ดโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงอาจยังมีฝนลงเหลือบางแห่งอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, foodTea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiangrai Chiangmai Learning City.
7: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening, you're listening.

นี่คือทั้งหมด4เพลงครับที่ฟังอย่างต่อเนื่องนะฮะอิงค์วรันธรครับกับจำไว้คนนั้นนุ่นฟรีแฮนด์นะครับกับขัดความอบอุ่นนำเพลงเก่าของเสือใหญ่มาทำใหม่น่าฟังมากนะฮะแล้วก็มีค็อกเทลนะครับกับยูเซเบอร์แล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับ ETC และโอเซียลส์ครับกับไม่อยากให้เป็นฝันนะฮะ4เพลงต่อเนื่องกับมิวสิกคอมโพเซตของเราครับชั่วโมงที่2ของชิมแอลเรดิโอเฟรชอัพนะฮะสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับที่ส่งเพลงต่อให้คุณฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการหางานมากดีกว่านะฮะล่าสุดเขามีการสำรวจนะฮะจากโรเบิร์ตฮาร์ฟนะฮะพูดถึงแรงงานในเจนซีครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพบว่า 55% นะครับมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับถึงนะฮะมากถึงนะฮะ 32% ถือว่ากระโดดสูงมากนะฮะจากในช่วงปีก่อนๆ นะคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของการหางานในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าใครที่มีงานอยู่ในมือเนี่ยนะฮะต้องกอดไว้ให้แน่นนะฮะกอดไว้ให้แบบเรียกว่าอย่าให้ปล่อยไปได้เลยนะฮะเพราะว่าเรื่องของข่าวเรื่องของการปลดพนักงานเองเอ่ยนะฮะหรือการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาเปลี่ยนผ่านในการทำงานเนี่ยมีผลทำให้มนุษย์เราเนี่ยนะฮะถูกเรียกว่าถูกละเลยไม่ใช่ถูกเลยถูกปลดออกจากการทำงานเป็นมากขึ้นนะฮะอันไหนที่ปลดได้ปลดอ่ะอันไหนที่สามารถประหยัดได้ก็ประหยัดต้นทุนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสำหรับกลุ่ม Gen Z นะฮะในสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงในประเทศอื่นตอนนี้ยังไม่มีการสำรวจนะแต่เพียงแต่ว่านี่คือกลุ่มตัวอย่างว่านี่คือ Gen Z ที่เขากลับเลือกเส้นทางที่ดูตรงข้ามนะฮะกับสิ่งที่มันท้าทายในยุคนี้นะฮะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของงานเนี่ยนะครับใครที่ทำงานอยู่แล้วนะฮะมั่นคงรายได้โอเคนะฮะถึงแม้ว่างานมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าน่าเบื่อนะมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเด็กเจนซีในยุคนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า 55% เนี่ยวางแผนที่จะเปลี่ยนงานภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก 32% ในปีหน้านะครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะในสภาวะท่ามกลางที่ตลาดงานเนี่ยหินขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะโอกาสในการที่จะได้งานใหม่เนี่ยลดลงถึง 43.1% นะครับรวมไปถึงคนที่จบใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะหางานไม่ได้สูงถึง 58% นะฮะนี่คือสภาวะปัจจุบันนะครับแต่สิ่งทำไมเจนซีถึงยอมเสี่ยงนะฮะในขณะที่ตัวเองยังมีงานอยู่แต่ก็ยอมเสี่ยงที่จะลาออกจากงานเดิมเพื่อเดินหน้าไปหางานใหม่นะครับเขาบอกว่าเด็กในเจนซีในยุคนี้เนี่ยนะฮะไม่ยอมที่จะจมปักกับงานที่ไม่เติบโตครับหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นใจสำคัญในสิ่งที่เขาทำงานอยู่อย่างเช่นค่าตอบแทนที่สูงขึ้นสวัสดิการที่ดีกว่านะฮะหรือว่าความยืดหยุ่นที่จะเกิดขึ้นในการทำงานเนี่ยถ้าพบว่างานที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วรู้สึกว่าอาชีพที่ทำอยู่มันเริ่มนิ่งนะครับคนยุคนี้ก็พร้อมที่จะก้าวออกไปหาแสวงหาโอกาสใหม่ๆได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอให้องค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงการไปเผชิญหน้ากับ เรื่องของการเป้าหมายและการค้นหาความเป็นคุณค่าในชีวิตครับคนเจนซีมองว่าการได้ทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อยากเขาอยากจะเจอมากที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้นะฮะจากข้อมูลของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับก็เตือนให้เห็นว่าการย้ายงานยุคนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างตัวเลขเงินเดือนที่พุ่งกระฉูดมาในอดีตนะครับแต่ว่าส่วนต่างเงินเดือนระหว่างผู้ที่อยู่เดิมนะฮะกับผู้ที่ย้ายใหม่เนี่ยมันมีความเห็นได้ชัดคือสามารถที่จะเห็นได้จากความแตกต่างนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานเดิมเนี่ยได้ระดับเงินเดือนนี้แต่พอย้ายไปที่ใหม่เนี่ยมันมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นนะฮะมากถึง 4.8% เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าคนในยุคนี้เนี่ยไม่ได้มองงานเป็นแค่ตั๋วแลกเงินประจำเดือนต่อเดือนอีกแล้วนะครับแต่คือความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตที่เขาต้องการนะฮะแม้จะก้าวออกมาจากพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนนะฮะหรือคอมฟอร์ทโซนในยุค AI เนี่ยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าต้องมาทนอยู่กับงานที่ไร้อนาคตนะฮะเขาบอกว่าเป็นงานที่เสี่ยงกว่านะฮะแล้วก็น่ากลัวยิ่งกว่าการที่ออกมาจากตรงนั้นแล้วไปหางานใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตัวเองมากกว่าได้ซ้ำนะครับที่เขาคิดแบบนั้นนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นคนในยุค 7Y ก็จะบอกว่าไม่ได้ก่อนงานให้ได้มากที่สุด

0: ียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับใครที่ไม่ชอบทานวิตามินเม็ดใหญ่ๆนะครับผู้ฟังวันนี้อยากจะแนะนำให้คุณรู้จักอลินามินเอ็กซ์พลัสครับเพราะเป็นวิตามินเม็ดเล็กทานง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันนะคุณผู้ฟังให้อลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับได้ยินชื่อนี้บ่อยๆจำไว้เลยครับคุณผู้ฟังอลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับคุณผู้ฟังไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยนะครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแ

0: ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่เรดิโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

Yesterday นะครับวันนี้คือฝากให้เขารักครับก่อนหน้านู้นจากเอสุภานะฮะกับใช้ใจแต่วันนี้อยากให้คุณนั้นได้ไปพบกับสิ่งที่ถูกใจคุณนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า BYD นะครับBYD North Star เชียงใหม่ครับพบกับ3สี3สไตล์นะครับกับ BYD Atto 1ฮะไปเติมความสดใสกันได้นะครับสีที่ชอบนะฮะแล้วก็ไปสนุกในแบบที่คุณเป็นนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสีป๊อปกรีนนะฮะสดใสมีสไตล์ครับเติมความสนุกในทุกเส้นทางแล้วก็มีVelocity Blue นะฮะเท่สะดุดตาพร้อมเติมสีสันให้วันธรรมดาแล้วก็มีเชลไวท์ครับแล้วก็เรียบง่ายดูดีแมทช์กับทุกสไตล์ของคุณนะครับไม่ว่าจะสาย

สดใสสายเท่หรือสายมินิมอลนะฮะก็จะมีสีที่ใช่รอไปด้วยกันนะครับไปจะเจอสีที่คุณถูกใจได้เลยนะฮะที่ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับพบกับ BYD Auto One นะครับไปเจอสีที่ใช้กันได้เลยสอบถามเลยเพิ่มเติมนะฮะ053 278 555นะครับแล้วก็แวะไปได้เลยโชว์รูมของเราทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินครับสาขาราชดำเนินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิง053 278 555นะครับที่ BYD Nostar เชียงใหม่และไปเจอกับโปรโมชั่นพิเศษที่เราเตรียมให้คุณด้วยนะครับเอาละฮะทิ้งท้ายด้วยสุดท้ายกันละกันน่าจะได้บรรยากาศช่วงส่งท้ายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวสักทีนะฮะดอกกระเจียวบานนะครับจากก้องห้วยไร่ครับเป็นสุดท้ายละพรุ่งนี้เจอกันนะครับผู้ฟังขอบคุณกับการติดตามสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยเอกหญิงพัฒดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงามคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นซึ่งรัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างตรงจุดเพราะหลังน้ำลดภาระของประชาชนยังไม่จบทั้งรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินที่ต้องซ่อมแซมอาชีวะอาสาจึงเข้ามาช่วยตรงนี้ทุกงานซ่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและทุกแรงของครูนักเรียนนักศึกษาคือกำลังใจที่ส่งต่อถึงผู้ประสบภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD
8: BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พบกันด้วยเพลงเพราะฟังสบายจากเจมส์เทเลอร์เพลงแรกเลย You've Got a Friend นะคะตามด้วยคาร์ลี่ไซมอนอดีตภรรยาของเจมส์เทเลอร์ที่มีลูกด้วยกัน2คนเธอก็คือคาร์ลี่ไซมอนกับเพลง Over the Rainbow ซึ่งน่าฟังมากทั้ง2เพลงเลยค่ะเอามาฝากคุณๆให้ฟังเพลงเพลินๆแล้วก็มีราคาทองคำก่อนเที่ยงวันนี้ให้คุณได้รับทราบกันนะคะทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 65,700 บาทค่ะขายออก 65,900 บาทส่วนทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,384.52 สตางค์และขายออกทองคำรูปพรรณบาทละ 66,700 บาทค่ะเป็นราคาก่อนเที่ยงวันนี้ของทองคำประเทศไทยค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound
5: โทร0910725599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงที่เปิดค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบศิลปินคันทรีร็อกและก็โฟล์คร็อกนะคะในยุค 70s หลายกลุ่มหลายคนนิวยังก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ชอบฟังเพลงของเขานะคะเพลงที่ชื่อ Only Love Can Break Your Heart ก็คือเพลงที่จะเลือกมาเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้เพลงนี้เขียนในปี1970โดยนีลยังและนักร้องชาวแคนาดาจากอัลบั้มสตูดิโอ After the Gold Rush นั่นเองขึ้นไปถึงอันดับ33ในสหรัฐอเมริกาและมีการ cover เพลงนี้หลายครั้งนะคะแซงเอเตียนนำมาร้องในปี1990ด้วยค่ะขึ้นอันดับที่39ในอเมริกาและ97ในประเทศอังกฤษค่ะนะคะและนอกเหนือจากนั้นเพลงนี้ถูกนำไปแปะไว้ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องทีเดียวค่ะหลายคนอาจจะเคยชมแล้วก็ฟังเพลงวันนี้ลองมาฟังดูอีกทีอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ Only Love Can Break Your Heart Neil Young Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Flash Sale นาทีทองเวลา5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
3: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ

0: Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้มีเพลงของ Foreigner เป็นเพลงแรกค่ะเพลง I Want to Know What Love Is เพลงที่2เป็นเพลงของ Susan Jacks นะคะ You Don't Know What Love Is นะคะแล้วก็เพลงที่3เป็นเพลงของ Carole King ค่ะเมื่อไหร่ที่รู้จักความรักเราก็จะมีประโยคนี้ออกมานะคะนั่นก็คือ Sweet Season นั่นเองค่ะก็มอบให้กับคุณๆทุกคนนะคะถึงยังไม่มีความรักก็อาจจะมี Sweet Season ได้นะคะก็ฟังเพลงเพื่อให้อารมณ์ดีทั้ง3เพลงค่ะ

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงส่งท้ายของรายการ Beautiful สาววันนี้แล้วค่ะมีข้อคิดดีๆนะคะมาฝากค่ะการให้อภัยเป็นดั่งประตูในหัวใจคุณซึ่งต้องเปิดออกจากภายในเพื่อรับความสุขและจิตใจที่สงบสุขเข้ามาขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ Beautiful สาวพรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันเหมือนเช่นเคยนะคะกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคเตือนผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากซึ่งพบได้บ่อยในเด็กเล็กแนะคัดกรองก่อนเข้าเรียนแยกเด็กป่วยออกจากผู้อื่นและให้เด็กหยุดเรียน5วันทำการหรือตามอาการนายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรไวรัสโดยที่พบบ่อยได้แก่คอกแซกซีและเอนเทโรไวรัส71หรือ EV71 โดยโรคนี้มักพบมากในเด็กเล็กและจะยิ่งส่งผลให้เจ็บป่วยรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีมักพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นและชื้นติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองและอุจจาระของผู้ป่วยโดยสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายในสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมากเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กจึงขอให้ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กเพิ่มความใส่ใจในการป้องกันโรคโดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยและการแยกเด็กที่มีอาการป่วยออกจากเด็กที่ยังไม่มีอาการแม้โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองแต่เด็กบางรายอาจมีอาการรุนแรงผู้ปกครองจึงไม่ควรมองข้ามอาการผิดปกติหากเด็กมีอาการซึมลงดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนบ่อยหายใจผิดปกติชักหรือมีอาการกระตุกควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีสำหรับผู้ปกครองขอให้หมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานหากพบว่ามีไข้ร่วมกับเจ็บปากมีแผลหรือตุ่มแดงในปากรับประทานอาหารหรือน้ำได้น้อยหรือมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสที่มือเท้ารอบก้นหรือบริเวณอื่นของร่างกายควรให้เด็กพักอยู่ที่บ้านและพาไปพบแพทย์เด็กที่มีอาการป่วยควรหยุดเรียน5วันทำการหรือจนกว่าจะหายเป็นปกติไม่ควรพาไปโรงเรียนหรือสถานที่ที่เด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกันป้องกันโรคมือเท้าปากมันสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบเด็กมีไข้ร่วมกับมีแผลหรือตุ่มในปากและมีผื่นหรือตุ่มบริเวณมือเท้าหรือส่วนอื่นของร่างกายควรให้เด็กหยุดเรียนและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นหากมีอาการรุนแรงเช่นซึมลงดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนบ่อยหายใจผิดปกติชักหรือมีอาการกระตุกควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะการสังเกตอาการและแยกเด็กป่วยตั้งแต่ระยะแรกเป็นหัวใจสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคในครอบครัวและสถานศึกษาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House คร

0: เดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานา Hospital Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเจอกันรอบบ่ายวันนี้อยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับบ่ายของวันอังคาร6ตุลาคม2569วันที่เราอยู่ในประกาศเตือนนะคะว่าบ่ายๆเนี่ยฝนอาจจะมาจนถึงช่วงเย็นๆค่ำๆกันเลยทีเดียวค่ะก็จะว่าไปมันก็เหมือนจะมีครึ้มๆมาบ้างนิดหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราจะเจอฝนกันไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายจุดหลายเส้นทางหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะขอให้ตกมาแต่ว่าไม่หนักมากกันละกันนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้กับเพลงสากลพร้อมด้วยกันค่ะงานของลิซ่าเพลงนี้กับ Dream และ Naomi Scott กับ Speedless กันด้วยเพิ่มเติมความสุขในการเลือกเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานในเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ก็สามารถเลือกได้หลายช่องทางจะเป็นหน้าเว็บไซต์หรือว่าช่องทางไหนก็สามารถขอเพลงมาได้ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงสบายใจและลุยงานกันต่อในช่วงครึ่งหลังของวันกันนะคะมาถึงงานของยังไคเพลงนี้บ้างและนี่คือ Blue ค่ะ

ักสิทธิ์บอยค่ะคุณฟังนี่คือเฮนนะคะก่อนนั้นมีเลวิสคาร์บาดี้กับซัมวันยูเลิฟค่ะยังใครกับลูแม้ทักไปแป๊บเดียวว่ามันคลึ้มๆฝนจะมาตอนนี้คือแดดสุดเลยนะแต่ก็ดีนะค่ะเมื่อวานนี่ฝนตกมาแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้โหเหมือนเรนบอมกันเลยทีเดียวน้ำท่วมสิริมังคลาจารย์เอ้ยหลายๆแยกนี่น้ำเต็มที่จริงๆคุณผู้ฟังตกแป๊บเดียวเท่านั้นอาจจะด้วยความที่ไม่ได้ตกนานแล้วก็ระบายไม่ทันด้วยประมาณนั้นเลยนะคะก็เฝ้าระวังกันต่อไปเพราะวันนี้ก็มีการแจ้งเตือนกันเยอะแยะจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันช่วงบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขในการที่คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขดีๆนะคะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษใครที่กำลังมองหารถในช่วงของสิ้นปีเผื่อว่าอยากจะไปเที่ยวอยากจะทำโน่นทำนี่นะคะการเลือกรถดีๆสักคันหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจและสบายใจแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเราโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะคันนี้ก็สวยมั่นใจกับโตโยต้าไฮบริดคันนี้นะคะยาริสครอสรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่หนึ่งผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยเช่น1ค่ะและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยเช่น1เงื่อนไขดีแบบนี้แวะได้ที่ Toyota เชียงใหม่หรือมองหา Corolla Cross ความสุขที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นคมครบทุกการเดินทางนะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันภัยเช่น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station ค่ะวันนี้จนถึง5พฤศจิกายนนี้รับข้อเสนอดีถูกใจแบบนี้ค่ะแวะไปใช้บริการได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานำรถเข้าไปตรวจเช็คกันจะได้พร้อมลุยทั้งฝนตกแล้วก็อากาศแบบไหน Toyota เราพร้อมพาคุณเดินทางสบายๆเลยนะคะสนใจก็อย่าลืมนัดหมายในการรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วย Call Center เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Bruno Mars เพลงนี้บ้าง

0: โยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Qingrai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Qingrai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Qingrai Chiang Mai Learning City.
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up Chiang Mai Radio 92
4: Refresh, refill the music.

โมงกับอีกประมาณ45นาทีแดดแรงสุดๆนะเวลานี้นะคะอากาศสวิงแบบนี้เดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวแดดมาแล้วบางเวลาก็รู้สึกว่ามีความเย็นๆมาบ้างเล็กน้อยด้วยยังไม่ถึงขั้นหนาวแต่ว่านี่แหละเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นพฤศจิกาหรือไม่ก็อาจจะประมาณธันวาคมนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วด้วยและอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์เหมือนกันนะคะว่ากลางสัปดาห์นี้เราอาจจะได้สัมผัสลมหนาวๆตอนเช้าๆประมาณนี้เลยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจ็บป่วยไม่สบายให้ใกล้หมอดูแลคุณได้นะคะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยในด้านใดก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วต้องดูแลกันอย่างเต็มที่ทุกช่วงวัยทั้งวัยเด็กนะคะซึ่งเราจะมีคลินิกสำหรับเด็กด้วยหรือว่าจะเป็นวัยทำงานยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะวัยของผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงอายุในบ้านมาดูแลสุขภาพกันสามารถที่จะนัดหมายรับบริการในการเช็คอัพสุขภาพกันได้เพราะการเริ่มต้นดูแลผู้สูงวัยง่ายๆอย่างเรื่องใกล้ตัวก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคะมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยให้ท่านได้ขยับร่างกายบ้างค่ะดูแลสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของคนรอบข้างป้องกันการหกล้มและการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติหรือมีข้อกังวลด้านสุขภาพนะคะให้ท่านอยู่กับเรานานๆเลยค่ะสามารถนัดหมายในการรับบริการเช็คอัพสุขภาพกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอส่วนท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับจักษุแพทย์ของเชียงใหม่ใกล้หมอแพทย์หญิงอภรจิรวิสายนะคะซึ่งคุณหมอจะดูแลเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวรวมไปถึงปัญหาเรื่องของสุขภาพดวงตาหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาคุณหมอก็จะพร้อมให้การดูแลเช่นเดียวกันนะสนใจก็นัดหมายรับบริการได้กันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงใครๆก็ใกล้หมอนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-200-002พร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ Marshmallow กับ Friends ค่ะ

ได้ฟังสนานหรือเปล่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ฟังนะเพราะว่าในช่วงของลองเพลงพี่ตื่นเหมือนจะใส่เพลงนี้ไว้บ่อยๆพินเฮดเบอรี่ค่ะนี่คือบับเบิ้ลทีก่อนนั้นมีงานของ Big C ด้วยกับ Dusty นะคะและ Marshmallow กับ Friends ค่ะเวลาหมดแล้วในชั่วโมงนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันหลายคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงพี่เตือนนานหลายวันเลยทีเดียวจะนับนับไปก็หลายวันอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังที่มีภารกิจส่วนตัวแต่ตอนนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นก็ลุยกันต่อกับการทำงานกันนะคะไม่หายไปไหนแล้วแน่นอนค่ะขอบคุณที่คิดถึงกันแล้วก็ขอบคุณที่ส่งเสียงมาทักทายกันด้วยส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ Original นะคะ Joanna เจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการจัดหางานชวนนายจ้างสถานประกอบการแจ้งให้สิทธิ์มาตรา35เปิดโอกาสคนพิการมีงานมีอาชีพสร้างรายได้ภายใน31ธันวาคม69นายสมานปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการรวมถึงคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยื่นแจ้งการให้และขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้บริการรับเรื่องการยื่นให้สิทธิ์จากนายจ้างสถานประกอบการและการขอรับสิทธิ์ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการณสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นายสมาร์ทปัทมสุคนกล่าวว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ100คนต่อคนพิการ1คนเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึงการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้หากนายจ้างสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จ้างงานคนพิการหรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามารถเลือกดำเนินการให้สิทธิ์ตามมาตรา35แทนได้โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 123,500 บาทต่อคนต่อปีสำหรับการให้สิทธิ์ตามมาตรา35แบ่งเป็น7ประเภทได้แก่1การให้สัมปทาน2การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ3การจัดจ้างเหมาชั่วงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ4การฝึกงาน5การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก6การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือและ7การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมของแต่ละปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening.

3เพลงต่อเนื่องเลยค่ะคุณณฟังคุณณฟังบอกว่าเล่นหลายเพลงต่อเนื่องนี่อยู่ไหมอยู่เหมือนเป็นคนหนีงานยังไงไม่รู้แต่ช่วงก่อนมีภารกิจจริงๆคุณณฟังตอนนี้ทุกอย่างก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วไม่หนีไปไหนแน่นอนนะคะส้มมารีเพลงนี้กับตัวแทนของใครและ4 Eve กับที่ปรึกษารวมไปถึงเบนซ์ขวัญข้าวขวัญ นะและก็หายด้วยไปต่อไว้ไปต่อไหมถ้าเกิดไปต่อได้ก็ไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้อย่าฝืนตัวเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการฝืนตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่ดีกับตัวเราด้วยแนวคุณณฟังเอาที่เราไหวเอาที่เราสบายใจนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเงินจากเธอและฟิโลเพลงนี้บ้างเธอเสมอมาค่ะ

0: ริบาลทั้งใจ
1: ใ
0: มิวมิลินและสยามโมนนะคะงานจะเคิร์และฟิโลฟิโลกับเธอเสมอมาด้วยคลึ้มมาแล้วคุณผู้ฟังบ่าย2กับ29นาทีเมื่อวานก็เวลาประมาณนี้เลยที่ลงมาเยอะๆแล้วก็ที่ตกหนักก็น่าจะเป็นช่วงประมาณบ่าย3กว่าและอย่างที่บอกไปว่าโชคดีที่โรงเรียนส่วนใหญ่ปิดเทอมแล้วนะไม่ได้ส่วนใหญ่น่าจะเกือบ 90% ละที่ปิดเทอมแล้วเรียบร้อยก็น่าจะไม่มีปัญหายุ่งเหยิงเท่าไหร่มั้งแต่ก็ยังมีนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันค่อนข้างที่จะท่วมเยอะด้วยคำที่รอระบายแล้วก็ตกหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปไหนมาไหนต้องดูฟ้าดูฝนกันนิดนึงละกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ BVD North Star เชียงใหม่ด้วยมาพร้อมกับความสวย3 4 3สไตล์นะคะสีไหนที่เป็นคุณค่ะเติมความสดใสให้กับทุกวันกับ BVD Auto One นะคะเลือกสีที่ใช่และออกไปสนุกในแบบของตัวเองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นป๊อปกรีนะเป็นสดใสมีสไตล์เติมความสะดวกให้ทุกเส้นทางหรือว่าจะเป็นสีบลูเท่สะดุดตาพร้อมเติมสีสันในวันธรรมดาแล้วก็รวมไปถึงเชลวายด้วยเรียบง่ายดูดีแมชได้กับทุกสไตล์ของคุณนะไม่ว่าจะสายสดใสสายเท่หรือว่าสายมินิมอลก็มีสีที่ใช่รอไปด้วยกันได้ที่ศูนย์บริการของ BYD North Star เชียงใหม่ของเรานะคะและมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณได้เลือกกันค่ะจะโดนใจจะตรงใจขนาดไหนต้องแวะไปเจอกันนะคะน้องโลมาน้อยราคาเริ่มต้น 459,900 บาทดีลดีไม่ต้องรอปลายปีเลยค่ะวันนี้วันสุดท้ายรีบไปจองกันได้ที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาของเราพร้อมให้บริการคุณเสมอชอบการเดินทางแบบไหนเรามีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวพร้อมมีรถส่งมอบ ด้วยและรอไม่นานรถพร้อมโปรดพร้อมเหลือแค่คุณพร้อมมาทักหาเราได้ทั้ง5สาขาของ BYD North Star เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันนะคะ 8:00 นถึง 17:00 นสาขาราชดำเนินประตูท่าแพ 053-277-555 สาขามหิดลแยกสนามบิน 053-278-555 สาขามิโชคสันทราย 053-492-555 สาขาฝางโชตนาสันทราย 053-452-555และที่สาขาขวงสิงแยกขวงสิงค่ะ053-242-541-555และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star ได้เลยนะคะมินบานและไทยออปัสค่ะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
8: Chiang Mai.

พลงเก่าที่นำมาร้องใหม่ในสไตล์ของจ๊ะอีนะคะเวอร์ชันเดิมก็เพลาะนะเวอร์ชันนี้ก็เพลาะดีเหมือนกันจากเรดปรินนะคะลืมไปหรือเปล่าเสียงของจ๊ะอีก่อนในนั้นมีเสียงของน้องเหมือนพลอยให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2กับอีประมาณ45นาทีฟังเพลงพร้อมด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายชั่วโมงที่2ของเราพร้อมกับลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อด้วยคุณผู้ฟังนอกเหนือจากเชียงใหม่จะเจอหนักแล้ววันนี้ที่ลำพูนเองก็ไม่เบาเลยนะเพราะว่าในส่วนของลำพูนเมื่อวานนี้ก็มีทั้งน้ำป่งน้ำป่าเยอะแยะมากมายทีเดียวลำปางก็ด้วยหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวช่วงนี้ต้องฝากให้เฝ้าระมัดระวังหลังจากวันที่7ไปก็น่าจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะคะอิงวรันธรและยังโอมบ้างเพลงนี้คุณถามมากับดึกแล้วจากอัศจรรย์วันทองค่ะ

ยที่ปรางคนสวยเพลงนี้นะคะ Happy Hours ค่ะในนาทีที่เธอมีความสุขแล้วก็มีอะไรดีๆในชีวิตเยอะมากมายก็จะส่งต่อความน่ารักสดใสให้แฟนๆได้ติดตามด้วยนะคะ Happy Hours ค่ะงานจากลีที่ปรางก็ในนั้นมีงานของทิตินิชาพัฒน์กับกอดไว้และอิงรันทรยังโอมด้วยกับดึกแล้วเพลงเก่าที่ร้องใหม่ในเชิงของอิงจากอัศจรรย์วันทองแนวกระฟังและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสามละไวเหมือนกันค่ะแป๊บๆก็ผ่านไปหลายชั่วโมงนะนั่งตั้งแต่บ่ายโมงและตอนนี้ชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายด้วยกับช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟ้าฝนก็ยังไม่มาเท่าที่ดูคือยังแค่คลึ้มยังตั้งเขาไว้อย่างเดียวตั้งไว้แต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะลุ้นกันต่อเบลวิชลาค่ะล็อกกลอนเพลงนี้

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชะมองกันค่ะกรมการค้าภายในเร่งดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระหว่างแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันธุ์จาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าช่วยเพิ่มปริมาณไข่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาทขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่มวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่มวันที่16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

ไปนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของทีมลิเบิร์ดค่ะก่อนในนั้นมี Free Hand กับท่าสักวันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 16นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายๆของเราฟังเพลงเพลินๆกันไปแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วคุณฟังไวมากแต่ละวันของเรานะฮะทำนอนทำนี่เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะถึงแม้จะผ่านไปก็เป็นการผ่านไปอย่างมีความสุขกันละกันนะคะโปรเตโต้เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายใครเป็นแบบนี้บ้างยกมือขึ้น

เกิดหนีจากความสับสนวุ่นวายได้มันจะเป็นเรื่องดีมากเลยนะเพราะถ้าเกิดเราอยู่ในวงโคจรของความวุ่นวายมันจะปวดหัวมันจะมีแต่เรื่องวุ่นวายจริงๆนะคะงั้นจากวานแอนดอร์ฟและสครับสับสนวุ่นวายโปเตโต้ด้วยกับชีวิตวุ่นวายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความสุขในการเดินทางไม่วุ่นวายแน่นอนค่ะเพราะว่าเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับรถคันใหม่ที่คุณสามารถเลือกได้หลายๆรุ่นเลยทีเดียวนะคะชอบแบบไหนโตโยต้าเชียงใหม่เรามีครบเลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการรถเพื่อการใช้งานเอาไว้เดินทางเอาไว้หาเงินต่างๆนานาคันนี้เอาอยู่เลยกับ Hilux Trivo นะคะเป็นรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจของคุณรองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยสนใจรถสำหรับการค้าขายขนส่งหรือว่าใช้ในงานธุรกิจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทีมงานเราพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ออกแบบรถให้เหมาะกับการของคุณด้วยจะเป็นฟู้ดทรัคจะเป็นรถพุ่มพวงจะเป็นรถขายของรถตัดผมคือสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้และต้องการรถเอาไว้ใช้งานแบบชิลๆสบายๆ New Yaris Etype HEV คันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษและประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ค่ะหรือผ่อนเริ่มต้นที่ 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และรับสิทธิพิเศษจากเรามากมายทั้งส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนกันด้วยและอื่นมากมายทีเดียวบอกแล้วว่าอุ่นใจสบายใจเมื่อคุณเป็นเจ้าของรถคันใหม่ที่ศูนย์บริการของเราโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมดูแลหลังการขายช่างเราก็พร้อมดูแลรถของคุณเสมอนะคะนัดหมายในการรับบริการได้ค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009อัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการหม้อหุงข้าวค่ะ

รีบทำไมไม่มาเมื่อวานนี่ก็เป็นคำพูดที่เคยได้ยินคนบ้านเราพูดกันบ่อยมากเลยทีเดียวนะมีเช่นขับรถไปแล้วรีบปาดคนนั้นคนนี้ทีรีบทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานล่ะเมื่อวานนั้นเลยนะคะเมื่อวานอาจจะยังไม่ว่างงั้นจากมังโก้ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคิวปิดคิวปิดนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นมีโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการด้วยกับหม้อหุงข้าวค่ะบ่าย3กับอีกประมาณ32นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายเบรกนี้ด้วยเพลงนี้กันก่อนงานจากเอเชียเซเว่น Who Are You ตะโกนค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
3: Refresh Refill the Music

พลงประกอบซีรีส์นะคะเมนูรักพิชิตใจราชาคิมดังวูเพลงนี้ค่ะกับ By Change By Faith ก่อนนั้นมี Monday Kiss นะคะกับ Another Day เพลงประกอบซีรีส์เช่นเดียวกันนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ44นาทีเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะ4โมงเย็นแล้วนะคะอากาศแบบนี้คุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนฟ้าครึ้มใจก็อาจจะครึ้มตามไปด้วยพอฝนตกที่ไรแสงแดดน้อยก็รู้สึกแบบซึมมากขึ้นเฉยเลยอยากนอนรู้สึกง่วงว่างเปล่าทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทำให้เศร้าแต่เนี่ยจะเป็นภาวะซึมเศร้าแบบตามฤดูกาลตามอากาศที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่เวลาฝนตกที่ไรหลายคนก็จะแบบเงาเงาเศร้าเศร้าอาจจะทำมิวสิกวิดีโออาจจะเศร้าตามไปนิดนึงแต่พอแดดมานี่ก็จะมีความสดชื่นเล็กน้อยนะคะก็มีผลต่อใจซูเปอร์เซเนียร์เพลงนี้กับอิชิวค่ะ

ก็บล็อกดีนะคะก่อนนั้นมีก็เซเว่นกับ If You Do เก่าบ้างใหม่บ้างคล้ายๆกันไปส่วนใหญ่จะเน้นเพลงแบบกลางเก่ากลางใหม่ซะมากกว่านะคะแล้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วด้วยจะ4โมงเย็นชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามข่าวสารในเชียงใหม่เรากับรายการ Mass FM นะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 น. ถึง 18:00 น. วันนี้ก็นั่งเหมือนเดิมเลยค่ะไม่หนีไปไหนแน่นอนติดตามได้ 5:00 น. เย็นเดี๋ยวเจอกันหลังรายการ Mass FM ส่งท้ายด้วยลีมูจินเพลงนี้กับ Traffic Light นะวันนี้รถน่าจะไม่ติดนะเพราะว่าฝนไม่ตกอันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อดีของการที่ฝนไม่ตกช่วงเย็นนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้ว3ครั้งสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาสูดเปเซชเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเถอะ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะหลังจากที่ได้ติดตามแบบจำลองพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะก็มีการประเมินแนวโน้มปริมาณฝนและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะการระบุชี้เป้าถึง10อำเภอเสี่ยงในพื้นที่เชียงใหม่ฝนตกหนักถึงหนักมากลมกันโชกแรงและฝนที่อาจจะตกสะสมในช่วงกลางคืนซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและนี่ก็เป็นการเตือนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญที่ส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำปิงแล้วก็พื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ดูเหมือนว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนบริเวณอำเภอแม่แตงนะคะปริมาณฝนจะตกเยอะมาก100อัพมิลลิเมตรซึ่งพอปริมาณฝนที่มาจากเชียงดาวพร้าวแม่แตงแม่ริมและสันทรายก็จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขตตัวเมืองจึงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ Mass FM ร่วมทำร่วมใจยังคงติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนำมาฝากกันที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจเชิญติดตามทาง YouTubeได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: จึงพอดีคำสำคัญอาจไม่ใช่เพียงคำว่าพอแต่คือคำว่าพอเป็นเพราะความพอไม่ใช่สูตรสำเร็จไม่มีใครบอกได้ว่าเงินเท่าใดจึงพอบ้านใหญ่เพียงใดจึงพอทำงานเท่าใดจึงพอพักมากแค่ไหนจึงพอความพอดีของแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันจึงต้องอาศัยทั้งสติปัญญาประสบการณ์และความซื่อตรงต่อตนเองพอเป็นคือรู้จักประมาณไม่ใช่ประมาณเพราะกลัวจะมีมากแต่ประมาณเพราะเข้าใจว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดมีคุณค่าและสิ่งใดแม้ได้มาก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าหลายร้านค้าที่น่าสนใจ1ร้านขนมที่ต้องตามไปชิมนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินเจ้าดังในโซเชียลบุกมาเปิดสาขาที่เชียงใหม่แล้วค่ะที่เด็ดของร้านนี้ก็คือแป้งบางแต่นุ่มหนึบกัดแล้วละมุนสุดๆไม่หนาไม่เลี่ยนจัดเต็มค่ะขนมเปี๊ยะไส้แน่นไม่ว่าจะซื้อกินซื้อฝากหรือซื้อตุนแช่ตู้เย็นก็ยังอร่อยไส้เด็ดที่ต้องลองนะคะฝอยทองไข่เค็มลาวาทุเรียนชีสช็อกโกแลตดูไบไส้ฝอยทองนูเทลล่าและอีกเพียบค่ะเจอนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินที่มีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำ

0: ุขดีที่เชียงใหม่การเวลาครัชแฟลต
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
0: ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568

ากหนังสือ Positive Thinking ตอนหนึ่งค่ะว่าคนมากมายใช้เงินทองหาซื้อวัตถุเพื่อสร้างความสุขแต่เมื่อความต้องการในของชิ้นเดิมหมดลงไปก็ต้องไปตามหาวัตถุชิ้นใหม่มาปรนเปรอความอยากที่ไม่หมดสิ้นการคิดบวกทำให้เรารู้สึกมีความสุขโดยไม่ตั้งใจไม่ต้องปรุงแต่งความสุขเกิดขึ้นโดยไม่ต้องปรึกษาใครคนคิดบวกหลายคนมักจะทำให้เพื่อนๆอิจฉาว่าทำไมถึงมีความสุขกว่าคนอื่นทั้งที่ชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าใครคนคิดบวกเหล่านั้นไม่เคยอิจฉาใครแต่กลับมีความสุขและยังแบ่งปันความสุขเหล่านั้นให้กับคนใกล้ชิดรอบข้าง

0: สั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฟันธงฮอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geonno Plus Leaf 160ใหม่ Wave 125และ Super Cup ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั
0: ้
1: น
0: แรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดหรือถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad แจกเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
3: ผ่อน 0%
2: แค่เดือนละ359บาท
3: MacBook Neo
2: แค่วันละ50
3: รับฟรี
2: ประกันอุบัติเหตุ
3: ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
2: เครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้
3: ลดแล้ว
2: ลดอีก
0: ติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได
1: ้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
0: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: จัดเต็มทุกความคุ้ม
0: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดดรายเย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: ถูกจริง
6: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
6: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
5: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IGเด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาดฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงาน STEAM ของนักเรียนระดับชั้นป.1ป.3ป.4และป.5ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้ง ้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิกล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วค่อยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow

คุณผู้ฟังคะคงได้ติดตามข่าวคราวที่สร้างความตื่นเต้นและน่าตกใจนะคะเมื่อนักวิจัยรัสเซียได้ทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคปอดแตกติดเชื้อและเสียชีวิตใน3วันตอนนี้มีการกักตัวประชาชนเกือบ200คนซึ่งมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเหตุที่เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงนั่นเองนะคะสามารถจะแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจรายละเอียดส่วนหนึ่งนะคะจากเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวบอกว่าเกิดเหตุนักวิจัยทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียกาฬโรคปอดแตกในห้องปฏิบัติการที่รัสเซียทำให้ติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันเร่งกักตัวอีกเกือบ200คนเหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในสถาบันวิจัยเชื้อกาฬโรคแห่งอีคูสในเขตไซบีเรียของรัสเซียโดยนักวิจัยหญิงชื่อว่าดายากำลังเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทำให้เชื้อรั่วไหลออกมาและเธอก็สัมผัสกับเชื้อโดยตรงก่อนที่อาการจะทรุดลงอย่างรวดเร็วโดยมีอาการปอดบวมรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายในเวลาเพียง3วันค่ะหลังเกิดเหตุทางการรัสเซียเร่งใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทันทีทั้งกักตัวนักวิจัยภายในสถาบันตลอดจนแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยพร้อมสั่งปิดพื้นที่บางส่วนของสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลเพื่อควบคุมความเสี่ยงนะคะมีรายงานว่าบุคคลที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับนักวิจัยหญิงรวมถึงกลุ่มเสี่ยงรวมอย่างน้อย197คนถูกนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดโดยในจำนวนนี้มีประมาณ100คนที่เริ่มมีอาการป่วยด้านอีกอร์คอปเซฟผู้ว่าการเขตอีคูสขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกาฬโรคปอดเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงแล้วก็สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดิน

0: ะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำหรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิ

0: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: นมสดคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งรางวัลที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมยินดีกับ2นวัตกรจิ๋วรุ่นเล็กระดับชั้นป.2นะคะที่โชว์พลังความรักในสิ่งแวดล้อมความคิดสร้างสรรค์และทักษะภาษาอังกฤษเกินวัยจนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีระดับนานาชาติจากผลงาน Thailand วารีเชียงใหม่แซนด์วิชคอมโพเซอร์ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันนวัตกรรมสเต็มระดับภูมิภาคอาเซียนและจีนโดยน้องๆได้นำเสนอแนวคิดการหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบแซนด์วิชเพื่อลดขยะและบำรุงดินความสำเร็จครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรู้และการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมสเต็มเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเยาว์ทีมนวัตกรจิ๋วคนเก่งแห่งวารีเชียงใหม่ประกอบด้วยน้องประภัทธมนต์มะลิวันและน้องดัสตินวอร์ติครูที่ปรึกษาคุณครูประภัทราดาปิยะวราวัตรและคุณครูณัฐวรพลวงสุนทรขอชื่นชมนะคะในความกล้าแสดงออกความตั้งใจฝึกซ้อมพรีเซนต์ของน้องทั้งสองรวมถึงคุณครูที่ปรึกษาที่คอยจุดประกายการเรียนรู้และสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจนนำชื่อเสียงมาสู่ความภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่และประเทศไทยเพราะวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4
0: Mass FM

0: ฟอร์บีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินท์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
1: ความเรียบง่ายเป็นรูปแบบขั้นสูงสุดของความซับซ้อนความท้าทายในชีวิตควรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ Simplicity is the highest form of sophistication. Life's challenges should inspire

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลดันเชฟไทยนวดไทยโอกาสใหม่ในฝรั่งเศสเร่งหารือต่อยอดทักษะเปิดทางแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรปร้อยเอกหญิงภัทรดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสให้แรงงานไทยก้าวสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมของฝรั่งเศสณกรุงปารีสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนและต่อยอดความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศโดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือศักยภาพของแรงงานไทยในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและผู้บริการนวดไทยซึ่งเป็นทักษะที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักของไทยการหารือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้แรงงานฝีมือไทยโดยไทยและฝรั่งเศสเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กับการส่งเสริมการจ้างงานที่มีมาตรฐานและการรับรองทักษะฝีมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งแรงงานและนายจ้างและช่วยให้แรงงานไทยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตรงกับตามความต้องการของนายจ้างโดยเฉพาะเชฟไทยนวดไทยซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นทักษะวิชาชีพที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่ตลาดแรงงานยุโรปการมีมาตรฐานทักษะที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้านไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และสั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศได้อย่างมีมาตรฐานขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ตลอดจนทักษะวิชาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการดำเนินงานระยะต่อไปเจ้าหน้าที่ของไทยและฝรั่งเศสจะหารือรายละเอียดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Groban House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening

0: มือนเดิม
1: ครึ่งนึงของชีวิตนะคะคุณนฟางเป็นเก่าของแอมสาวรักลีลาบุตรที่ฟังทีไรก็มีความรู้สึกว่ามันให้แง่คิดดีๆกับชีวิตนะคะบางคนอาจจะเสียดายอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีความสวยงามอาจจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่มันก็ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายสิ่งที่อยู่กับเราคือปัจจุบันและส่งต่ออนาคตที่ดีและก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายมากนะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะปัจจุบันจะดีกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะพี่เบิร์ดธงชัยกับเล่าสู่กันฟังฝนตกที่ไหนบ้างเชียงใหม่น่าจะรอดนะวันนี้เพราะเท่าที่ดูในแอปพลิเคชันของวินดี้เนี่ยไม่มีฝนตกในโซนของเชียงใหม่เลยทีเดียวภาคเหนือก็มีน้อยนิดนะก็คือไม่ตกมันจะไปตกแถวแพร่อะไรประมาณเนี่ยเด่นชงเด่นชัยลำปางกันไปแพร่ลำปางก็เจอบางจุดลำพูนก็โล่งนะเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะโล่งสบายใจแต่ก็นั่นแหละรอดูช่วงค่ำไม่รู้ว่าจะมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่ารอลุ้นกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเย็นนี้ขับรถกลับบ้านสบายใจไร้ฝนแน่นอนนะคะฟังเพลงเก่าๆด้วยกันในช่วงเวลายามเย็นเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะอัศนีวสันต์โชติกุลและพูดลอยๆค่ะ

ที่มันค้างคาใจอยู่ในช่วงนี้เคลียร์ได้ก็รีบเคลียร์ก่อนสิ้นปีแล้วกันนะคะจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันไปในปีหน้าพันเหลือเวลาแค่ประมาณไม่ถึง3เดือนนะก็จะหมดปีนี้ละไวเลยทีเดียวคุณนะฟัง17นาฬิกากับอีประมาณ27นาทีงานเก่าของเจเพลงนี้กับคาใจนะคะแล้วอยากจะได้รถคันใหม่ก็ไม่ยากเลยค่ะวันนี้ว่าไปเจอกับเราได้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่พร้อมนำเสนอความสวยและรถคันโปรดให้คุณได้เลือกการเดินทางอย่างสบายใจแนะนำคันนี้เลยค่ะสมัครคนที่ชอบเดินทางชอบลุยและสายประหยัดต้อง All New Mitsubishi Effort HEVตุลาคมนี้คุ้มแค่ไหนมาดูกันใครที่กำลังมองหา BSUV ที่ครบทุกความสบายคันนี้บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะคะกับเทคโนโลยีไฮบริดค่ะประหยัดตอบโจทย์การใช้งานทุกวันดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นทุกมุมขับสนุกพร้อมความอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงอย่าเพิ่งตัดสินใจแค่ในคลิปอย่างเดียวที่เห็นในภาพอย่างเดียวก็ไม่ได้ของจริงต้องมาลองขับด้วยตัวคุณเองนะคะไว้ไปเจอกันได้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาได้เลยค่ะพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันและพร้อมให้คุณได้เจอความสวยใหม่ของคันนี้กันด้วยนะคะสนใจว่าไปเจอกันได้ค่ะคุณผู้ฟังกับมิสูแสงชัยทั้ง3สาขาของเราสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะสาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแมคโครหางดงหรือจะเป็นสาขาลำพูนที่สันป่าฟ้ายอดขายและศูนย์บริการระดับหนึ่งของประเทศไทยมั่นใจได้กับมิสูแสงชัยหายห่วงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังและมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษในการดูแลรถของคุณด้วยฝนใกล้หมดแล้วถึงเวลาพาไปเช็คยางให้พร้อมรับหน้าหนาวนะคะก่อนออกเดินทางลองเช็ค3จุดสำคัญว่ายางคุณยังพร้อมการใช้งานหรือไม่ยางมีรอยแตกลายงาความลึกของดอกยางอายุการใช้งานของยางเพราะยางที่พร้อมก็เท่ากับความมั่นใจทุกเส้นทางนะคะพิเศษตอนนี้ค่ะเปลี่ยนวันนี้พร้อมลุยต่อซื้อ3เส้นฟรี1เส้นไปเลยหรือว่าจะเลือกรับเป็นสลดยางสูงสุด 2,000 บาทเมื่อซื้อยาง4เส้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจพบกับเราได้กับมิสูแสงชัยทั้ง3สาขานอกเหนือจากการมีรถคันใหม่แล้วศูนย์บริการเรายังตอบโจทย์สมัครคนรักรถด้วยแวะไปใช้บริการได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่053 262 555ค่ะ053 262 555และติดตามเราผ่านทาง Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดียล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจอมรัตนเวโรจน์เปลี่ยนกันใหม่ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

รักใครก็ไปเลยนะรักใครก็ไปอยู่กับคนนั้นมันเป็นความสบายใจที่ไม่ต้องฝืนอยู่กับอะไรที่เราไม่รักนะคะอันนี้บอกสมับหลายๆคนด้วยนะที่แบบว่าถ้าเกิดไม่รู้สึกรักกับรักกันแล้วการเลิกรากันจากกันดีๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะงานเก่าของวิวดัตพลวงศิริกับกบค่ะแล้วก็งานของพี่เอนันบุญนาคกับขอแรงด้วยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ17นาฬิกากับอีกประมาณ44นาทีค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันในชั่วโมงยามเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับความอร่อยกันด้วยวันนี้อากาศดีมากฝนก็ไม่ตกแนะนำเลยค่ะแวะไปชิลไปพักกันได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศยามเย็นแบบนี้เป็นเวลาที่หลายๆคนผ่อนคลายจากการทำงานเครียดๆมาหรือว่าปัญหาต่างๆนานาการได้กินของอร่อยนี่ทำให้เรารู้สึกสบายใจและทำให้เราฟินได้แน่นอนค่ะแวะกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อย17นาฬิกาถึง23นาฬิกาคัดสรรความอร่อยความสดของวัตถุดิบนะมาพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ฟินกันได้กับหลายๆเมนูกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่ที่แนะนำให้คุณได้สั่งกันอย่างปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาขึ้นนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วก็มีแกะกุ้งแม่น้ำเผาไซเปิมไซใหญ่ด้วยกุ้งลายเสือเผาก็อร่อยปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาทัชฉลอมของทางเล่นที่อร่อยมากหรือจะเป็นยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดหรือว่าจะเป็นเมนูของปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดต้มยำกุ้งแซ่บมากเลยทีเดียวกุ้งอบวุ้นเส้นทอดมันกุ้งแล้วก็อื่นๆมากมายทีเดียวค่ะแวะไปเลือกกันได้พักผ่อนสบายใจทุกวันและทุกเย็นค่ะมีงานเลี้ยงสำคัญเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อยากจะฉลองกับครอบครัวนะหรือว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนงานเลี้ยงรุ่นงานเกษียณงานเลี้ยงรับปริญญาต่างๆนานาก็สามารถใช้บริการได้รับพร้อมดูแลคุณเสมอค่ะแวะกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC เป็นนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ค่ะไปดูรีวิวไปดูบรรยากาศรวมๆของร้านและคุณจะรู้ว่าของจริงตรงปกแน่นอนและอร่อยถูกใจเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของพี่บ้างเพลงนี้บ้างกับคนฉลาด

่าจะมีใครดีเท่าเธอหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่มาแทนที่เธอได้หรือเปล่าแต่ก็คืนชีวิตให้แก่กันและกันนะคะเลิกลากันด้วยความไม่เกลียดไม่โกรธกันจะดีกว่าเหมือนแยกกันไปด้วยดีทุกคู่รักคิดแบบนี้ได้จะดีมากๆเลยทีเดียวปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งมันจะเบาลงแล้วก็จะน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยนะเพลงความหมายดีจาก Peachmaker เพลงนี้กับสุดท้ายนะคะก่อนนั้นมีพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์กับคนฉลาดด้วยค่ะแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้ว 18:00 น.นะคะคุณผู้ฟังได้เวลาหลายคนน่าจะถึงบ้านเรียบร้อยเพราะว่าช่วงนี้รถราไม่ค่อยติดเท่าไหร่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไม่รู้ว่าฝนจะมาดึกๆหรือเปล่าหรือว่าจะมาเวลาไหนเราต้องระมัดระวังไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ประกาศเตือนแบบรัวๆถี่ๆมากๆเมื่อวานนี่แม่นวันนี้อาจจะไม่มาก็ได้ใครจะรู้แต่พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแน่คุณผู้ฟังเตรียมรอลุ้นกันหมดฝนรอบนี้อาจจะได้เริ่มสัมผัสความเย็นและความหนาวกันแล้วนะเตรียมพร้อมในการซักเสื้อขนงกันหนาวรอไว้กันละกันค่ะไม่อาจเปลี่ยนใจจากเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ส่งไทยนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามิน X Plus
7: จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Coaching My Study Unlimited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20 ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: ุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-67

0: Keep your eye out for Amy.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันอังคารวันนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับวันนี้อากาศดีนะครับฝนฟ้าเว้นให้เรามาวันนี้นะฮะจริงๆแล้วตามรายงานอากาศนี่หลังวันที่7ไปแล้วทุกอย่างน่าจะเฟดลงแล้วนะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ฟังฉะนั้นวันนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆสบายๆขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นอันแน่นอนแล้วล่ะครับว่า28ตุลาคมนี้พบกับวง Porsche นะฮะ Porsche ก็จะมาล้ำลึกเพลงฮิตของเขามากมายทีเดียวนะฮะคุณจะได้ฟังเพลงของ Porsche วันที่28ตุลาคมนี้ที่วอร์มอัพนะครับส่วนเรื่องของการเปิดจองโต๊ะจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปเอาไว้ว่ารู้กันว่า Porsche มาเดือนตุลาคมนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเจอได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับคุณผู้ฟังและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้อยู่เป็นด้วยคุณผู้ฟังจนถึง 19:00 นเหมือนเดิมกับ Radio Twilight ครับ
2: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วค่ำๆแล้วคุณฟังวันนี้ฝนฟ้าสบายๆนะฮะดูท่าทางจะเว้นให้เราแล้วล่ะนะฮะเพราะตามรายงานก็บอกว่าหลังวันที่7ไปแล้วเนี่ยก็จะบางเบาลงไปแล้วเราดูท้องฟ้าวันนี้ก็ใสมากเลยทีเดียวถ้าจะไม่เห็นเมฆเลยนะช่วง6โมงเย็นเนี่ยนะฮะคุณวางพระอาทิตย์ก็ตกเร็วเหมือนเดิมนะครับขับรถกลับบ้านฟังเพลงชิลๆเหมือนเดิมคิดดูเมื่อวานในฝนยังฉ่ำอยู่เลยวันนี้ตรงกันข้ามเลยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วเหลือเกินนะฮะคุณผู้ฟังก็ธรรมดาครับอันนี้เดือนตุลาคมเข้ามาเป็นสัปดาห์แรกจะครบแล้วนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนอกจากกีฬาก็หมดแล้วเมื่อวานฟุตบอลก็แพ้ไปก็ไม่ได้ติดอกติดใจอะไรเพราะเป็นเรื่องการแข่งขันธรรมดานะฮะเราก็ดูแล้วก็ตามนั้นแหละฮะเขาวิจารณ์เยอะแยะไปละดราม่ามีมากมายละที่เหลือก็คือหายอื่นทำกันต่อกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศดีๆอย่างนี้ก็คงต้องมาคิดถึงเรื่องการออกกำลังกายนะใครที่อยากจะวิ่งไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ชิลด้วยนะคุณผู้ฟังลองหาโปรแกรมดูแล้วกันเดือนตุลาคมอากาศดีแล้วเรื่องการออกกำลังกายน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ Radio.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ช

ตอนนี้ก็ใกล้จะ19นาฬิกาผมก็ต้องลาคุณฟังแล้วใช่ไหมครับถึงเวลาแล้วนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันจนถึงช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ Now you listen to Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองในหน้าป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหวนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่10 40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1,700,000 ไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการลดค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้
8: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจพื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หิ้นยกหิ้นผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตอนออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนานองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มสเกล

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคน

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มอีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เราเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรม
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ครับที่จะเอาเนื้อหาต่างๆเอามาผสมประสานกันนะเหมือนกับทำอาหารเป็นสลัดให้คุณผู้ฟังไปเลยรับประทานอร่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมของข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงนะครับผมธิติพันธ์จะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่อง TikTok Liveนะฮะเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศสดๆเลยนะฮะที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับและติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ขอบคุณ FM 92นะฮะในการที่เอื้อเฟื้อในการเผยแพร่สัญญาณสดจากรายการด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางFM 92เชียงใหม่เรดิโอและทาง

ันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ครับรายการยังแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะฮะช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของบ้านเราของเชียงใหม่ของประเทศเราเรื่องประกาศแจ้งเตือนเรื่องแจ้งให้ทราบอะไรต่างๆจะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1จะพยายามค้นหาเนื้อหาที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็มีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณฟังด้วยนะครับเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับกระแสไวรัลต่างๆรวมถึงข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมนะครับบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงตลอดจนเรื่องราวของสุขภาพก็เอามาฝากไว้ในช่วงที่2ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับแฟนรายการประจำจากสายใต้นะฮะท่านยูสเซอร์ทั้งหลายครับคุณบอลภาคภูมิลุงแห่งป้าพาเที่ยวคุณต้องตานะครับต้องตาองอาจนะฮะสวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วันที่ท้อคุณมนฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณฟัง ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวันที่ท้อครับสักครู่เดียวครับ

0: าผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: คุณผู้ฟังครับก็กลับเข้ามาในช่วงแรกของรายการนะฮะเริ่มต้นกันด้วย เริ่มต้นด้วยสภาพอากาศก่อนเลยนะครับตอนนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังเขาเรียกว่ายังไงดีก็ยังคงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เฝ้าอัปเดตสถานการณ์ให้เราอยู่นะครับวันนี้วันที่6เนี่ยจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะครับพยากรณ์6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในบริเวณเวลานั้นนะภาคเหนือนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรค่อนมาทางฝั่งตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังนะครับภาคใต้นี่เกือบทุกจังหวัดเลยเกือบทุกจังหวัดนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอยู่นะครับภาคเหนือฝน 70% ภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพ 70% ภาคใต้อ่าวไทย 60% ภาคใต้อันดามัน 60% แต่ 70ของภาคเหนือวันนี้นี่ร้อนมากโดยเฉพาะเชียงใหม่แต่ไม่แน่นะคืนนี้อาจจะมาคืนนี้อาจจะมานะครับขอเฝ้าระวังกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งประมาทเดือนนี้ครับมีการสรุปภาพรวมเรื่องของฝนโดยรวมของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกตินะครับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 ถึง 1 องศาเซลเซียสนะครับเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของอันนี้ด้วยนะครับผู้ฟังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือว่าในส่วนของพายุหมุนเขตร้อนครับบริเวณทะเลจีนใต้อาจจะมีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือว่าเคลื่อนผ่านบ้านเราประเทศไทยครับก็จะมีฝนตกชุกอากาศรายภาคของเดือนตุลาปี69ภาคเหนือครึ่งแรกของเดือนจะมีฝนประมาณ 40-60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนหนักบางแห่งในบางวันแล้วก็จะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็จะมีฝนลดลงเรื่อยๆนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครึ่งแรกของเดือนจะมีฝน 40-60% ของพื้นที่เหมือนกันนะครับฝนหนักบางแห่งในบางวันอากาศจะเย็นในตอนเช้าแล้วก็จะมีฝนลดลงตามลำดับนะครับภาคกลางฝน 40-60% ของพื้นที่ฝนหนักบางแห่งในบางวันตอนล่างของภาคเฝ้าระวังนะครับภาคตอนออกนี่ฝนจะลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกชุกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่นะครับทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ฝนหนักบางแห่งบางวันทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนชุกหนาแน่นฝน 60-80% ของพื้นที่ฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งในบางวันแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับ 60-80% ของพื้นที่ฝนหนักบางแห่งบางวันกรุงเทพนี่ค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะว่าการระบายน้ำบ้านเขานี่มันไม่ได้เลยอะตกนิดนึงก็ไปแล้วนะครับก็เหมือนบ้านเราบางโซนบางพื้นที่ก็คงจะทำนองเดียวกันคือจุดที่มันท่วมซ้ำซากจุดที่มันระบายน้ำไม่ค่อยทันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างชุมชนสีปิงเมืองขัดเจ้าไม่ใช่ขัดเจ้าสิละแกงคนละที่เลยนะฮะคือน้ำจะขังต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ทางลอดสันเด็กนี่ประจำอย่างวันเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยฝนตกโอ้โหทางลอดสันเด็กนะครับตรงเซนเฟสน้ำท่วมแต่รถก็ต้อง ค่อยๆเคลื่อนผ่านทีนี้พอรถมันเคลื่อนผ่านไม่สะดวกเนี่ยรถคันหลังเขาก็ต้องชะลอตัวนะครับเพื่อที่จะให้รถคันหน้านะเคลื่อนผ่านไปได้ก่อนเขาถึงจะลงไปได้มันก็ติดยาวติดสะสมยาวนะเพจทีลมฟ้าอากาศอัปเดตบอกว่าตั้งแต่วันที่7เมื่อไหร่พรุ่งนี้ดิ7ถึง9ตุลาครับทั่วไทยตอนบนฝนจะลดลงนะครับฝนจะลดลง ตอนนี้ก็เป็นช่วงเร่งระบายน้ำลงทะเลของโซนรับน้ำของภาคกลางนะครับก็คงจะลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแดดจะแรงอากาศจะร้อนครับ7 8 9นี้นะครับช่วงกลางวันอุณหภูมิบางพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่าง33ถึง34ออกจากวันนี้ร้อนจริงๆเมื่อกี้คุณเอกลินพูดแป๊บๆเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงสวัสดีแป้นพิมพ์ป่าแชมป์สวัสดีนะครับคุณจูบอกเมื่อวานแล้วก็วันนี้ปี67เรากำลังล้างบ้านหลังน้ำลดเออใช่โซนที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมนะปีนั้นนะครับสวัสดีคุณ MG แจ็คครับสวัสดีครับคุณซิลเวอร์สวัสดีครับคุณปุยเมฆสีฟ้าสวัสดีนะครับคุณชะลมเหมือนมีนะครับคุณเอกลินบอกอังคารสวัสดีเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนวันนี้แดดดีธรรมชาติคงทิ้งช่วงให้มีการเอิงใช่เขาก็คงให้เวลาเราหายใจให้เขาบ้างใช่ไหมให้ตั้งตัวกันหน่อยตั้งตัวกันหน่อยสินะครับนี่เป็นอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับคือเนี่ยเรื่องของสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยตอนนี้มีข่าวมาแบบเป็นครั้งแรกในรอบ96ปีมี2เกาะใหม่โผล่ขึ้นมากลางทะเลคุณฟังหลังจากที่ภูเขาไฟอานักการตัวของอินโดนีเซียปะทุต่อเนื่องนานถึง25ชั่วโมงก็คงมีการบีบอัดของแผ่นดินนะครับที่อยู่ใต้น้ำแล้วก็ดันขึ้นมากลายเป็นเกาะโผล่มากลางทะเล2เกาะนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครั้งแรกในรอบ96ปีนะครับครั้งแรกในรอบ96ปีแต่โผล่มาใหม่ๆคงร้อนเราก็ไม่รู้ว่าร้อนอะไรขนาดไหนนะครับเพราะดินมันดันขึ้นมาจากใต้ทะเลเนาะพื้นผิวมันถูกความร้อนดันขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข่าวในส่วนของเชียงใหม่กันบ้างนะครับก็ภาคเหนือเรายังประมาทไม่ได้นะคุณฟังสวัสดีคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีครับภาคเหนือยังต้องเตรียมพร้อมในส่วนของการรับมือนะครับฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากด้วยนะครับในช่วงวันที่6กับ7คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้าครับ5ถึง11ตุลาไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับภาคเหนือ6ถึง7เนี่ยระวังฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกอ่ะวันนี้พรุ่งนี้นะแต่7ถึง9หลังจากฝนหยุดแล้วเขาบอกว่าจะร้อนนะจะให้เรามีโอกาสได้ทำความสะอาดบ้านได้ตากผ้าห่มตากผ้าปูที่นอนบ้างนะครับก็แจ้งย้ำนะครับยังไม่หมดซะเลยทีเดียวต่อให้ออกพรรษาไปแล้วก็ตามนะลมกระโชกแรงลูกเห็บตกยิ่งร้อนจัดเจอเย็นจัดเนี่ยโอ้โหเป็นลูกเห็บลงมาเลยนะครับก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะภาคเหนือครับอย่าประมาทตอนนี้ข่าวของส่วนใหญ่ของเชียงใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นทับซักเท่าไหร่นะครับสทนชครับนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช1ก็เตือนนะวันนี้6ตุลาครับตอนนี้ยังไม่มานะแต่ว่าคงว่าคืนนี้น่าจะตกพื้นที่ฝนตกเยอะที่สุดครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และก็อำเภอเชียงคำภูสางจังหวัดพะเยาก็ระวังนะครับแจ้งเตือนมาแล้วเรียบร้อยโอเค ข้ามไปส่วนพาร์ทต่อไปคุณผู้ฟังครับเดือนนี้เดือนตุลาคมนะถือว่าเป็นเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายของปี2569นะครับวันหยุดนี่วันไหนหยุดกันบ้าง12ตุลาคมครับวันจันทร์หน่วยราชการพื้นที่กรุงเทพ Work from Home อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเชียงใหม่กับภาคเหนือนะเฉพาะในกรุงเทพ13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ครับ14 15ตุลาคมหน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพ Work from Home ครับ16ตุลาวันหยุดราชการพิเศษพื้นที่กรุงเทพเพราะว่า IMF World Bank Annual Meeting เขาจะมาประชุม World Bank กันที่กรุงเทพประจำปี2026นะครับ23ตุลาวันปิยมหาราชคือถ้าในพื้นที่ในกรุงเทพอะนะครับรวมถึงพวก Work From Home ด้วยอะไรด้วยนะครับหยุด12ถึง16ที่อื่นหยุดเฉพาะวันที่13กับ23ครับ23เป็นวันปิยมหาราชนี่นะครับหลงดีใจเกอ้อสินึกว่าหยุดยาวนะครับก็หยุดเพราะน้ำท่วมหยุดเพราะน้ำท่วมนะครับวันนี้วันอังคารนะมีประเด็นที่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากเลยคือประเด็นที่บอกว่าเอาคุณแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชราแล้วที่บ้านพักคนชราเนี่ยทำเหมือนเป็นห้องขังเลยไม่รู้แปลกทำเป็นเหมือนเป็นห้องขังเป็นห้องกรงแล้วก็มีรั้วลวดหนามด้วยนะกันหนีมีเตียงสำหรับล็อกด้วยเหมือนในหนังฝรั่งที่เราเคยดูอะเตียงล็อกอะมีลูกกงครอบเตียงไว้แล้วก็ล็อกกุญแจไว้ออกลูกจากเตียงไม่ได้ต้องรอให้คนมาเปิดลูกกงขึ้นก่อนถึงจะลูกจากเตียงได้ดูสิเนี่ยวันนี้กองปราบกองกำกับการ5กองปราบมีผู้เสียหายไปร้องเรียนในรายการโหนกระแสบอกว่าถูกลูกชายยึดกิจการธุรกิจมูลค่าพันล้านครับจับแม่ส่งศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมอยู่ที่กาญจนบุรีในนั้นมีทั้งการทำร้ายร่างกายแล้วก็กักขังหน่วงเหนียว4โมงเย็นวันนี้ครับตำรวจก็บุกเข้าตรวจศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมพบร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริหรือเจ๊แมวเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้บริหารศูนย์ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าจบตัวเองเนี่ยจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศรับราชการจนติดยศร้อยเอกทหารอากาศก็ต้องเรืออากาศเอกนะครับก็ลาออกมาทำงานในโรงพยาบาลเอกชนที่กาญจนบุรีพอปี49ก็เป็นเจ้าของกิจการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเวชกรรมชั้น1ที่ตั้งปัจจุบันก็ปี64ก็ได้เปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพิงจิตเวชและฟื้นฟูคือเอาที่เดิมมาแหละเปลี่ยนสถานะนะครับเขาบอกว่าทำอะไรบ้างก็รับดูแลผู้สูงอายุครับรับดูแลผู้สูงอายุรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยพักฟื้นที่นี่แหละจนถึงปัจจุบันนี้จนมาโดนจับเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าก็อ้างว่ามีการขออนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบและต่ออายุทุกปีล่าสุดเพิ่งจะต่ออายุไปเมื่อ3สิงหาคม2-3เดือนที่ผ่านมานะครับนั้นแมวก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบศูนย์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย19คนเป็นชาย3เป็นหญิง16ผู้ป่วยชาย75คนเป็นจิตเวช68คนคนชรา5คนฟื้นฟูอีก2คนผู้ป่วยหญิง17คนจิตเวช13คนชราภาพ3คนฟื้นฟู1คนก็แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนชายหญิงแยกฝั่งกันนะครับห้องพักก็มีห้องพักชนิดห้องพักเดี่ยวติดแอร์ก็มีห้องพักรวมติดแอร์ก็มี ้องพักเดียวพัดลมก็มีก็พิจารณายังไงก็แยกตามอาการแล้วก็ประเภทของผู้ป่วยทีนี้เจ๊แมวก็เล่าให้ตำรวจฟังครับบอกว่าถ้าห้องพักเป็นชนิดลูกกรงเหล็กเนี่ยนะครับจะเป็นเฉพาะของผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ชอบทำลายข้าวของเดินไปเดินมาเนี่ยจำเป็นต้องทำเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ล็อกกุญแจด้านนอกยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชถ้าถูกทำร้ายจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าคนปกติเจ๊แมวบอกว่าตามข่าวที่ออกในโหนกระแสเนี่ยนะครับทางช่อง3ที่นางสาวณภัทรมาร้องเรียนเมื่อเดือนกุมภา67ลูกชายนางสาวณภัทรติดต่อมาที่ศูนย์นะฮะขอส่งตัวนางสาวณภัทรนี่คือว่าคุณแม่นะชื่อคุณแม่มาพักอาศัยอยู่กับทางศูนย์ครับลูกชายบอกทางเจ๊แมวบอกว่าคุณแม่ชอบไปก่อความวุ่นวายกับพนักงานในบริษัทของลูกชายลูกชายติดต่อมาที่ศูนย์เพื่อส่งแม่มาให้อยู่ในความดูแลของศูนย์นะครับการไปรับตัวทางลูกชายก็เป็นคนติดต่อแล้วก็เอามาส่งที่ศูนย์เองทางศูนย์ก็ไม่ได้จัดรถไปรับเลยนะครับก็เลยไม่ทราบว่าไม่ทราบเรื่องการใส่กุญแจมือตอนที่ไปรับตัวเพราะลูกชายเอามาส่งเองใส่กุญแจมือแม่เนาะใส่กุญแจมือแม่ไปส่งศูนย์พักพิงนะครับพอมาส่งที่ศูนย์ก็รับไว้ดูแลครับขณะที่พักอาศัยอยู่ในนั้นคุณแม่ณภัทรก็พูดตัดพ้อว่าถูกลูกชายทอดทิ้งตอนที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ลูกชายเช่าห้องเดียวติดแอร์อย่างดีในศูนย์ให้นางสาวณภัทรพักอาศัยแล้วก็ดูแลเรื่อยมาทางศูนย์เห็นว่าคุณแม่มีอาการปกติและอยากกลับไปอยู่กับลูกชายก็เลยติดต่อลูกชายเพื่อให้มารับกลับไปดูแลเมื่อวันที่8สิงหาคม69ลูกชายก็มารับกลับไปหลังจากนั้นก็เกิดการร้องเรียนออกรายการโหนกระแสนี่อันนี้คือเล่าให้ฟังโดยเจ๊แมวเล่าให้ตำรวจฟังกับผู้สื่อข่าวของทางเนี่ยของเพจคุณสรยุทธจริงไม่จริงก็ไม่รู้ต้องมีการพิสูจน์นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าถามว่าในรายการนะถามว่าลูกชายเคยไปเยี่ยมคุณแม่ไหมเคยไปแต่ว่าไม่เจอตัวคุณแม่เขาแล้วไปเยี่ยมทำไมไม่เจอตัวมันก็น่าคิดจับไปอยู่บ้านพักคนชราคุณณภัทรที่เข้าไปร้องเรียนนะบอกว่ามีการขังลูกกรงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยเจ๊แมวบอกไม่จริงจริงป่ะไม่รู้นะครับเนี่ยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลูกกรงเหล็กล็อกติดกับเตียงครับรั้วเหล็กเป็นลักษณะกรงขังติดลวดหนามหีบเพลงกับรั้วห้ามหนีนอนอยู่บนเตียงเนี่ยจะพลิกตัวก็น่าจะพอได้อยู่มั้งนะครับแต่ลูกกรงเหล็กครอบเตียงไว้แล้วล็อกไว้ลุกไม่ได้ลุกจากเตียงไม่ได้พลิกตัวได้อย่างเดียวจนถึงจะถึงเวลาที่เจ้าของปลุกให้ตื่นหรือว่าอนุญาตให้ลุกหรือมีเหตุฉุกเฉินนะครับพันล้านธุรกิจระดับพันล้านนี่ทำอะไรนะครับคุณป้าเขาเรียกว่าเศรษฐีนี่นะลูกชายแท้ๆกับลูกสะใภ้ส่งไปขังที่ศูนย์หวังที่จะหุบมรดกพันล้านคุณแม่ณภัทรเล่าในรายการว่าในศูนย์ดูแลนี่สภาพยิ่งกว่าเรือนจำคนแก่ที่อยู่ในนั้นเนี่ยถูกทรมานทุกคนครับโดนลูกชายส่งไปขังอยู่ในนั้นประมาณ2ปีกว่าอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนในนั้นมีลูกหลานมารับครับแกก็เลยเขียนโน้ตเล็กๆฝากให้ติดต่อน้องสาวให้หน่อยสุดท้ายน้องสาวพาคนมาช่วยได้ครับอันนี้คือจากที่คุณแม่เล่าในรายการนะแต่ในส่วนของเจ๊แมวที่ให้การกับตำรวจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าศูนย์ติดต่อลูกชายให้มารับกลับไปดูแลลูกชายก็เลยมารับกลับไปนี่มันต้องมีคนหนึ่งที่โกหกเดี๋ยวก็ ป็นเรื่องของคดีความเนาะก็ติดตามกันต่อไปข่าวอีกข่าวหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสคือเบิร์ดเดย์คุณเนวินผมจะอ่านดีไหมไม่อ่านนะเนาะไม่รอให้ฟังละนะครับคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค้านสายตากรรมการนะถ้าเป็นมวยนะครับก็คือเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเลขาพรรคภูมิใจไทยให้ข่าวพูดถึงกรณีที่คุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเผยข้อมูลว่าสามีของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์บอกว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและตนเองก็เชื่อว่าคุณสุชาดาก็พร้อมที่จะชี้แจงและรับการตรวจสอบเหมือนกันเบื้องต้นคุณสุชาดาเองก็ชี้แจงกับพรรคภูมิใจไทยไปแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบนะปปช.นะครับรายละเอียดของปปช.อะไรที่กำลังเขาเรียกว่ายังไงออกเผยข้อมูลออกมาเรื่อยๆนี่นะครับคุณชัยชนกก็บอกว่ารายละเอียดเรื่องนี้ต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองแต่จากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบนี่คือล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณรุฑพล นวรัตน์พลตำรวจตีเนี่ยนะเป็นอดีตผู้การก็ออกมาบอกว่าตรวจสอบแล้วนะบริษัทที่เป็นเว็บการพนันเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เขาไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทก็คือประเทศอะไรนะคูลาเซาคอลาเซาอะไรสักอย่างนึงผมก็เพิ่งก็เคยได้ยินว่ามีประเทศนี้นะเออก็คงจะเป็นประเทศที่เปิดบริษัทได้ง่ายๆอะไรถ้ามีทุนจดทะเบียนเยอะๆผมก็ตั้งข้อสังเกตนะเพราะไม่เคยได้ยินประเทศเนี้ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็บอกว่าใช่แน่นอนครับถ้าพูดแบบท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนี้มันก็เถียงไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายในประเทศนั้นไม่เกี่ยวกับประเทศไทยครับแต่ความเหมาะสมเนี่ยคนก็กำลังถามหาตรงนี้ว่าความเหมาะสมของคนที่เป็นผู้แทนราษฎรกินภาษีของประชาชนไทยแต่มีคู่สมรสดำเนินธุรกิจที่ถือว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็เทาๆอยู่นะอย่างสส888นี่เขากำลังตามอยู่ไม่รู้คดีความไปถึงไหนแล้วเงียบไปเลยนะครับแต่ในบ้านเราอ่ะมันผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้เปิดบ้านเราแต่มันเป็นมองในเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าความถูกผิดเนี่ยมันผมดูทรงแล้วคงเอาผิดเขาไม่ได้แต่ความเหมาะสมครับเขากำลังมองตรงนี้ว่าให้คุณจะเข้าไปปราบเว็บพนันออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยถูกไหมครับซึ่งมันเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลนะมันไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายค้านเลยอะแต่ในขณะเดียวกันสามีของส.ส.ในพรรคของคุณเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันดูที่ความเหมาะสมความสวยงามเนาะว่ามันเหมาะหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังไอ้เรื่องเนี้ยคุยไปเมื่อวานทีนึงละเรื่องผักแพงเพราะว่าน้ำมันท่วมกะเพราราคาขึ้นมา 3-4 เท่าเนี่ยนะครับน้ำท่วมผักแพงตอนนี้กระทรวงพาณิชย์คุณสุปฏีรองนายกนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือช่วงน้ำลดนะครับศูนย์ที่เรียกว่า Single Command ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งมาตั้งแต่25กันยาแล้วนะครับประสานไปผ่านไปที่พาณิชย์จังหวัดผู้ว่าจังหวัดรับแจ้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่นะครับถ้ากระทรวงพาณิชย์ช่วยได้ก็จะเร่งประสานส่งความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเช่นปราจีนบุรีเนี่ยก็รวบรวมถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภค ไปส่งตามจุดตรวจต่างๆได้นะครับราคาไข่ไก่ก็สูงครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทางกรมการค้าภายในก็เชิญสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้รวบรวมผู้ค้าส่งค้าปลีกเกษตรกรผู้เลี้ยงมาหารือเพื่อตรวจสอบปริมาณไข่ไข่ว่ามีเพียงพอสำหรับกระจายไปทุกพื้นที่หรือเปล่าถ้ามีปัญหาก็จะเร่งเติมสินค้าขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายงานข้อมูลกับกรมทุก2สัปดาห์คืออะไรก็ขึ้นหมดอ่ะตอนเนี้ยผักแพงปีนี้งดกินเจคุณมีแฮปปี้นะครับคุณสมพานสวัสดีนะครับคุณ SA4349 สวัสดีครับคุณมือถือมือถือไก่ไฟสองหน้าเหรอนะครับคุณมูนไลท์สวัสดีครับคุณแอลเลิฟสวัสดีนะครับสวัสดีครับมันเลงว่ากันต่อนะฮะก็คือตอนเนี้ยถ้าเป็นหนังไทยแบบโบราณจักๆวงๆเขาก็บอกว่าเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าทั่วหน้านะครับน้ำก็ท่วมผักก็แพงนะครับขาดแคลนอะไรก็แพงหมดน้ำมันก็แพงมาอยู่แล้วจากสถานการณ์ที่ต้นทางที่ผลิตนี่เดี๋ยวผมช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนี้เรื่องนักบินผู้ช่วยสายการบินฟลายดูไบนะครับที่เอามีดไปแทงกัปตันนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องบินนั้นไปตกหรือชนจุดยุทธศาสตร์สำคัญในกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลนะครับปรากฏว่าคนก่อเหตุคนนี้นะครับเคยเซิร์ชหรือว่าเตรียมตัวหรือค้นหาข้อมูลสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินไปเทลอาวีฟและก็ได้วางแผนใช้เครื่องบินโดยสารก่อเหตุในอิสราเอลนี่ครับอาจจะต้องโทษประหารชีวิตนะเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในช่วงหน้ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ฟังตอนนี้2:45พักสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันส ถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่ม48นาทีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ช่วงที่2ของเชียงใหม่เวลาที่ทอล์กนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับอยู่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้คุยเรื่องนี้กรณีที่นักบินผู้ช่วยสายการบินฟลายดูไบนะครับก็คือโคไพลอตแทงกัปตันครับพยายามที่จะทำให้เครื่องบินลำนี้ตกที่เทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการสืบสวนล่าสุดเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE บอกว่าเขาวางแผนมาก่อนแล้วครับแผนโจมตีเนี่ยวางแผนมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาทำงานกับสายการบินนี้รู้ว่าสายการบินเนี่ยมีเที่ยวบินไปเทลอาวีฟวางแผนก่อนเลยขอให้ได้เข้ามาเป็นนักบินนะครับนักบินผู้ช่วยผู้นี้เป็นชายสัญชาติโอมานครับวางแผนทำให้เที่ยวบินนี้ตกในสนามบินเบนกูเรียนวันพุธที่30กันยาใกล้กรุงเทลอาวีฟเขาเป็นนักบินในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังเทลอาวีฟก่อนหน้านี้ในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะจี้เครื่องบินและทำให้เครื่องบินตกนี่เขาเล่าให้ฟังนะแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ทำไม่รู้ว่าติดขัดอะไรคือจะทำอยู่แล้วล่ะนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจเดี๋ยวเที่ยวบินนั้นแต่คาดการณ์ว่าเขาอาจจะรู้จักกับใครสักคนในเที่ยวบินลำดังกล่าวนะครับก็เลยไม่อยากทำนะพุธที่แล้วนะฮะเหตุการณ์ย้อนหลังนักบินผู้ช่วยฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 เดินทางออกจากดูไบไปอิสราเอลทำร้ายกัปตันด้วยด้ามขวานฉุกเฉินครับอัยการสูงสุดของ UAE พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนักบินผู้ช่วยนายฮามัมอันฮัมมานีชาวโอมานรอยเตอร์ก็ตามข่าวนี้เหมือนกันนะก็ยังติดต่อแหล่งข่าวยังไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าผู้ต้องหานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของ UAE อยู่นะครับโอ้นี่มันความปลอดภัยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่การตรวจเช็คเครื่องบินนะตัวนักบินเองเนี่ยโหมันเป็นเขาเรียกว่ายังไงมันเป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมครับโหลดกระเป๋าตรวจค้นโลหะของมีคมวัตถุระเบิดนะครับระบบเครื่องบินเติมน้ำมันเครื่องบินระบบอันนี้มันเช็คกันได้เนาะว่ามันมีเช็คลิสต์ในการเช็คอยู่แต่ตัวนักบินเองนะครับเนี่ยน่าคิดนะครับคุณวัฒวีวัฒน์สวัสดีครับน่ากลัวใช่คุณขจรเกษมศิลป์สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกคุณฟังครับเนเน่เด็กที่เริ่มต้นด้วยการเล่นกีตาร์เปิดหมวกในย่านถนนคนเดินที่ภูเก็ตใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเนเน่รอยัลครับชื่อน้องรัตติการอัมลอยเป็นเด็กสาวชาวไทยอายุเพียงแค่16ปี ไปคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ประจำปีนี้นะครับก็เขาบอกว่าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าจะเอาทั้ง1ล้านเลยนะนะครับเขาก็จะทยอยจ่ายให้กี่ปีนะ40ปีใช่ไหมปีละกี่เหรียญกี่

จับเนเน่เซ็นสัญญาเอาว่าอย่างนี้ดีว่าเป็นพรีเซนเตอร์บ้างเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับมันจะได้มหาศาลมากกว่าล้านเหรียญแน่นอนเพราะนั้นไม่ต้องรีบเอาให้เขาทยอยจ่ายให้เราเนี่ยแหละเราก็จะได้ครบล้านเหรียญถือว่าเป็นเงินบำนาญรายปีไปจนเราอายุ40 50นั่นนะครับถ้าวันนี้เนเน่16ปีจ่ายให้40ปีก็อายุ56ได้เงินทุกปีแต่ระหว่างทางที่จะเดินทางไปตรงนั้นครับมาแล้วครับตอนนี้10แบรนด์เสือปืนไวที่คว้าตัวเนเน่ก่อนใครเพื่อนครับทั้งกลุ่มความงามทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มครับ1ครับสมูทอีจับเซ็นสัญญาแล้วนะครับต้อนรับเนเน่เข้าสู่ครอบครัวสมูทอีตัวแทนของแนวคิดเบบี้เฟสที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปลักษณ์รวมถึงความมั่นใจแล้วก็กล้าเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับ2 BSC ครับเครื่องสำอางแล้วก็แป้งแต่งหน้านี่เป็นพรีเซนเตอร์เลยครับ BSC Chinese Soft Powder นี่3 Mitsumi ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและกันแดดครับ4 Pantene ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม5 Baby Bright ผลิตภัณฑ์ความงามและสกินแคร์ครับ6 Mistineเครื่องสำอางนะ7เท่าแก่น้อยสาหร่ายอบกรอบนี่แคมเปญ Clips it Rock it 8ครับ Voice Wafer ขนมขบเคี้ยว9 Farmhouse Royal นี่ใช่ขนมปัง Royal ผมชอบเพราะมันนุ่มมันหนาใช่เนเน่เขาก็เนเน่ Royal ไงฟาร์มเฮาส์ก็นี่ชื่อเหมือนกันในนามสกุลของเนเน่เหมือนผลิตภัณฑ์ของเราจับเซ็นสัญญาซะเลยฟาร์มเฮาส์รอยัลและ10ดัชมิลครับนี่นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม10ยอดคือเขาเรียกว่าแคมเปญสินค้า10แบรนด์นี่นะครับเกิดขึ้นทันทีภายในช่วงเวลาไม่ถึง10วันหลังจากที่เนเน่คว้าแชมป์ AGTเป็นการต่อยอดชื่อเสียงจากเวทีบันเทิงสู่ตลาดพรีเซนเตอร์ที่ผมบอกแล้วว่าอย่าไปวอลลี่มาไอ้1ล้านบาทถ้าเขาจะทยอยจ่ายขอให้เราได้ครบล้านเถอะนี่ตรงเนี้ยก็ขอแสดงความยินดีกับเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับตั้งแต่นี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็พรีเซนเตอร์อาชีพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางโน้นเขามีเรื่องของการเซ็นสัญญากับค่ายของศิลปินที่อเมริกาด้วยเลยหรือเปล่าตามก็เรียกว่าตามสัญญาของ AGT กับตลาดบันเทิงทางโน้นนี่ผมไม่ทราบนะเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเกี่ยวกับน้องเนเน่นะครับคุณผู้ฟังครับโอ้ยอีก2นาทีทันไหมเรื่องนี้ฮะพูดไปเรื่อยๆก็แล้วกันขอบคุณเชียงใหม่เรดิโอนะครับเดี๋ยวจะตัดสัญญาณตอน 3 ทุ่มตรงแต่ในส่วนของทาง TikTok เราคุยกันต่อจนจบเรื่องนี้เนาะเรื่องสุขภาพตั้งใจเอามาฝากทุกวันนะครับคนฟังที่นอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทหรือว่าตื่นกลางคืนกลางดึกบ่อยๆนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความเครียดหรือว่าการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนนะครับสิ่งที่เรากินแล้วก็เวลาที่กินก็มีส่วนกับคุณภาพการนอนได้เหมือนกันนะครับอาหารบางชนิดมีสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการนอนนะครับพวกเมโลทานินทริปโตเฟนแมกนีเซียมแล้วก็กรดไขมันโอเมก้า3นะครับแต่ว่าบางชนิดอาจจะสัมพันธ์กับการหลับง่ายขึ้นนอนได้นานขึ้นหรือตื่นกลางดึกน้อยลงในทางกลับกันถ้าเรากินบางสิ่งในช่วงบ่ายจนถึงก่อนเข้านอนนั้นอาหารบางชนิดนั้นก็อาจจะไปรบกวนการนอนได้เหมือนกันโดยเฉพาะพวกคาเฟอีนอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือว่าการกินมื้อหนักใกล้เวลานอนนะฮะ5อาหารที่อาจจะช่วยให้คุณนอนดีขึ้นครับ1กีวีครับกีวีกินก่อนนอนอาจจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการนอนและลดช่วงเวลาที่ตื่นกลางดึกได้นะครับกีวีก็สีเขียวๆนะครับช่ำๆในขนาดกลาง2ลูก1ชั่วโมงก่อนนอนน่าจะช่วยได้2วอลนัทครับงานวิจัยพบว่าการกินวอลนัทเป็นประจำ

อาจจะช่วยให้หลับเร็วแล้วก็คุณภาพการนอนดีขึ้นนะสามครับทาร์ตเชอร์รี่น้ำทาร์ตเชอร์รี่มีเมลาโทนินตามธรรมชาตินะครับงานวิจัยพบว่าอาจจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการนอนและช่วยให้หลับเร็วขึ้น

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคเตือนผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากซึ่งพบได้บ่อยในเด็กเล็กแนะคัดกรองก่อนเข้าเรียนแยกเด็กป่วยออกจากผู้อื่นและให้เด็กหยุดเรียน5วันทำการหรือตามอาการนายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรไวรัสโดยที่พบบ่อยได้แก่คอกแซกซีและเอนเทโรไวรัส71หรือ EV71 โดยโรคนี้มักพบมากในเด็กเล็กและจะยิ่งส่งผลให้เจ็บป่วยรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีมักพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นและชื้นติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองและอุจจาระของผู้ป่วยโดยสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายในสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมากเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กจึงขอให้ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กเพิ่มความใส่ใจในการป้องกันโรคโดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยและการแยกเด็กที่มีอาการป่วยออกจากเด็กที่ยังไม่มีอาการแม้โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองแต่เด็กบางรายอาจมีอาการรุนแรงผู้ปกครองจึงไม่ควรมองข้ามการผิดปกติหากเด็กมีอาการซึมลงดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนบ่อยหายใจผิดปกติชักหรือมีอาการกระตุกควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีสำหรับผู้ปกครองขอให้หมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานหากพบว่ามีไข้ร่วมกับเจ็บปากมีแผลหรือตุ่มแดงในปากรับประทานอาหารหรือน้ำได้น้อยหรือมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสที่มือเท้ารอบก้นหรือบริเวณอื่นของร่างกายควรให้เด็กพักอยู่ที่บ้านและพาไปพบแพทย์เด็กที่มีอาการป่วยควรหยุดเรียน5วันทำการหรือจนกว่าจะหายเป็นปกติไม่ควรพาไปโรงเรียนหรือสถานที่ที่เด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกันป้องกันโรคมือเท้าปากหมั่นสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบเด็กมีไข้ร่วมกับมีแผลหรือตุ่มในปากและมีผื่นหรือตุ่มบริเวณมือเท้าหรือส่วนอื่นของร่างกายควรให้เด็กหยุดเรียนและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นหากมีอาการรุนแรงเช่นซึมลงดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนบ่อยหายใจผิดปกติชักหรือมีอาการกระตุกควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะการสังเกตอาการและแยกเด็กป่วยตั้งแต่ระยะแรกเป็นหัวใจสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคในครอบครัวและสถานศึกษาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาอากาศแปรปรวนลมหนาวเริ่มมา 10-12 ตุลาคมระวังฝนตกหนักซ้ำเติมพื้นที่น้ำท่วมนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดมีเป็นช่วงๆทิศทางลมยังแปรปรวนไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแต่ยังไม่คงที่ฝนเริ่มน้อยลงมีเป็นช่วงๆฝนภาคใต้เพิ่มขึ้นระวังฝนหนักฝนเริ่มมากระจุกตัวในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนตกหนักระยะนี้ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยคาดการสภาพอากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัดลงมาจะทำให้ช่วงแรกๆมีฝนฟ้าคะนองกลุ่มเมฆและฝนจะเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ยังต้องระวังน้ำท่วมขังรอการระบายอาจซ้ำเติมพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วแต่คาดว่าฝนจะตกหลายช่วงเป็นเวลาเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานแล้วทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนสูงโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดู 8-9 ตุลาคมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเช้าอากาศเริ่มเย็นลงยังไม่ถึงกับหนาวฝนน้อยลงฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอจากนั้นคาดการณ์ในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมเป็นอีกช่วงที่ฝนเพิ่มอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตามกระแสลมที่เปลี่ยนเป็นลมที่มาจากทางด้านตะวันออกร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำฝนยังไม่ขาดเม็ดโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงอาจยังมีฝนลงเหลือบางแห่งอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: ังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ฮัลโหลวันนี้วันที่แปดที่เจ็ดกันแล้วทุกคนที่เป็น

0: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ข้อแรกของแท่งจะไร้ค่าข้อที่2พระประติมาเป็นกากปูนข้อที่3กรากเกลื่อนจะเพิ่มพูนข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำข้อที่6ตะกรวดดำจะเป็นเจ้าข้อที่7ดอกตูมโรยแต่เช้าข้อที่8หมาหัวเน่าผึ้งจะตอมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันข้อที่10คืนละวันจะสั้นเข้าข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวงก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นได้ฟังปราชญ์บัณฑิตจากโบราณจนถึงปัจจุบันและจะต่อเนื่องไปในอนาคตปริศนาธรรมเหล่านี้นำมาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจจะปรับเปลี่ยนและรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรขอความเป็นสิริมงคลจากการเข้าใจปริศนาธรรมและปรับตัวปรับกายปรับใจปรับความประพฤติโชคดีมีสุขทุกรูปทุกนาม
2: เจ้าจุบุจุบคนวันนี้ก็ได้มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปะกินกะเองธรรมะณต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้แล้วอาตมาภาพตัวเจ้าวัดหนองตองตนนี้มาพบมาปะญาติโยมเป็นประจำทุกวันทุกวันตั้งแต่ติดยันการปุถุพัดสุขเสาทุกวันทุกวันยังใดยังใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจติดตามฟังรายการปะกินกะธรรมะจากตัวเจ้าตนนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆนื้อขอบใจหลายๆต่อพ่อออกแม่ออกที่อโลโทมาจากบ้านหนองก้นคุก็ดีสลับปีหนองสีแจ้งก็ดีเนื้อปอกเนื้อ นี่โทรมาจะว่าเนาะต่อยมที่อยู่ตั้งอำเภอบ้านห้องนี่เพื่อก็โทรมากอดใจนักๆแม่ออกอันนี้เป็นแม่ออกทุกท่านทุกคนนั้นบอกว่าฟังรายการนี้อยู่ตลอดก็ต้องขอขอบใจฟังเทศฟังธรรมมันเฮาสวดมนต์มันเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นโอสถถ้าเราเจริญเมตตาฟังไปโดยใจตั้งตัวมีสติมีสมาธิดีเป็นยาทาไปในรักษาจิตใจได้ถึงบุญได้ถึงปัญญาได้หลายสิ่งหลายอย่างหลายประการได้บุญโดยไม่ต้องลงทุนได้ปัญญาไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ฟังอย่างเดียวแล้วนำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นสาระไปเป็นข้อวัดปฏิบัติไม่ได้นักได้สักกึ่งไม่ได้สักกึ่งก็ได้สักน้อยก็ได้บุญละเกิดปัญญาละ

ก็ออกแม่ออกที่ถามเลขบัญชีของวัดนะบอกเออเนอร์538 03ตัว9565 538 00095 65ก็ญาติโยมถามมาก็บอกไปเพราะว่าจะมีการตอดผ้ากฐินในวันที่12เดือนพฤศจิกายน2569เวลาบ่ายโมงคือยมเนี่ยเคยมาปารภมาอู้หลายตั้นหลายคนโอ้เกิดมาบุญมีได้ตอดกระถิ่นได้เปิ้นสักเตื้อจะเอาเกิดอย่างนั้นเนี่ยญาติยมมันทำได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกปีเราได้ร่วมกับกิปเปิ้ลเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเป็นต้นเราได้ร่วมและตามอัตภาพของตัวเองกระถิ่นต้นนี้มันจะเกิดก็ได้อยู่ในจิตในใจของโยมฉะนั้นปัญหาเขาก็ร่วมอนุโมทนาร่วมกินร่วมตานกับเปิ้นเขาหมูจักไผ่เลาะปัดมบอกไอ้ดูเจ้าหนอนตองก็บอกไปตามเจตนาของเขาเขาตั้งใจทำสิ่งอันใดก็ตามญาติโยมถ้ามีความเพียรมีวิริยะมีอุตสาหะมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามันก็จะสำเร็จผลมันไม่ปีนี้ยมบุญชูยมปราณีเชียงปนเนี่ยกับลูกกับเจ้าเนี่ยจะดูแล้วปั่นก่อคนทั้งหลายมองก็ว่าบ่พร้อมเพิ่นก็กล้าขายถึงวันถึงวันรถแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนี่นะกล้าขายถึงวันไปบ้านนั้นไปบ้านนี้แล้วก็สุขภาพของเพิ่นถึงผัวถึงเมียนี่ก็เป็นเจ้าใครดีบุญหมอนัดบุญไปหงยาบุญไปหาหมอแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยครอบครัวเนี้ยมีงานบุญเมื่อใดทำทุกครั้งจะกึศสร้างอ้างแปลงจะทำนั้นทำนี้ทำทุกครั้งตามกำลังตามกสทาของตัวเองชอบฟังเทศฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรมทำมาตลอดปีนี้ยมเปิ้นก็มาปรึกษาธรรมาบ่าหลวงลุงข้าเจ้าข้าตอดกฐินนะมันจะเสี่ยงนักก่อก็เลยบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือผ้าไตรหรือผ้าผืนใดผืนหนึ่งก็ได้สิ่งเหล่านั้นนอกนั้นเป็นบริบาลเป็นบริวารไอ้ยาอู้เข้าใจง่ายเป็นของแถมเนี่ยถ้าเขาจะทำไปตั้งเอาเรื่องปัจจัยเงินทองสิ่งของมาเป็นหลักมันจะไปก็ได้ถ้าเจ้าจะทำนะได้ว่าตะเอียเนี่ยบัตรอีเนี่ยมันต้องไปว่าทำได้ถ้ามีสถาผ้าหนึ่งผืนเอาแกก็เปิ่นก็ดีอกดีใจ
ท่านเจ้าจะเป็นเก้าเป็นกันเป็นประธานตอดกำหนดวันอย่างฮึบเปิ้ลก็ดีอกดีใจมีทั้งธรรมกายเป็นอุปธรรมยำนั่นเป็นมากุปีฉะนั้นญาติโยมมันก็มีปัญหาอย่างได้ทั้งสิ้นที่ประกาศบอกก็ญาติโยมที่คนประกาศกันนี่ก็เพื่อเป็นสายบุญกันได้กินห่วมตานหามได้กินได้ตานร่วมกันสร้างบุญบารมีร่วมกันเมื่อเขานั่งกินข้าวอ่ะเขานั่งกินคนเดียวนี่มันเขาลำนะหลอกสักสามสี่คนเถอะกินไปโดยอู้กันไปโดยถามกันว่าเป็นจะได้พ่องบ้างนี้ตุกกาจุกกาบรรยากาศที่ไหนเข้าเป็นยายพ่องลำยายเป็นยายพ่องแต่ก้าขายอันยังสบายดีบอให้หัวกันตัวยิ้มกันตัวน้ำพริกอ่องคุยเอาคุยเอาน้ำพริกตะแดงจำเนอจำเนอเปียผักหนึ่งผักต้มยัดเข้าเสียปากเกี้ยวหยักเงี้ยลำไหมอ๋อวันนี้กินเขาลำมันกินหลายคนหรอใจมันม่วนใจมันมีความสุขได้อู้ได้จ่าได้พบได้ปะกันอย่าดังมาภาพก็เช่นเดียวกันเอาไปปะครูบาอาจารย์ตุเจ้าที่หูจักมักคุ้นกันหรือบ่หูจักก็ตามนี่นะส่วนมาก 95% หูจักกันหมดนอกจากตุเจ้ารุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้ก็หูจักมันม่วนไปนั่งฉันเข้าปบปะกันอู้กันบัดคืดสร้างอ้างแปลงอันยังอยู่อย่างใดพ้องจิตใจเป็นจัดได้อยู่ดีมีสุขบ่อยแต่เฮาห้ามมีทิฏฐิมีมานะเนอะญาติโยมฉันเข้าด้วยกันลำมดเป็นสองสามทัพพีก็มีเนี่ยเป็นจานเนี่ยฉะนั้นการทำบุญเช่นเดียวกันด้วยทำด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความสุขใจสุขตั้งแต่ต้นสุขในบ้านทำกลางสุขในบ้านปลายเพราะเอามีศรัทธาเอามีความเชื่อเป็นข้อเบื้องต้นแล้วอันนี้ตุลุงฝากไว้เนอะฝากไว้5 38 00 0 9 5 6 5เอาต่อไปไหว้พระสวดมนต์ให้เนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังธัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพ
พระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจา

ตุสวากาโตปะกวาตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวติตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอวัมมังคะลัญจาโยจามนาปโจกุณัสสะโตปะปะกะโอตุสุปินังนะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาจเมนตุสุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยา

0: เลสวะปัตตานุปัตติตัมมะตังเอเตนะสัจจปัจเจนะสุตติเตอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังบารังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเมตุเตสักกัตตัวธัมมารัตนังโอสถังอุตมังบารังปะลิลาอุปัสสะมานังธัมมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพปัญญาวุปัสสะเมตุเตสักกัตตัวสังขารตนังโอสถังอุตมังวารังอาอุไนยังปะหุไนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพโรกาวุปัสสะเมตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิอุณณสวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถายะตังตองกันอายิเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเกปะยะเคนะเกปิเสพุทเตอกัลละมะระเนนวาสัพพสัมมามรณะมุตโตทัพเปตุกาละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุทธะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปูจังคารนังวจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุตวตัสสะอายุปวัตตะเตเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต
1: โดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นวัดตนข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายท่านผู้ฟังทั้งหลายทะลงโลกภัยไข้เจ็บอย่างนักหนาป้าป้านกินยุกกินยาบังหายหมอรักษาบังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้อันตรธานสัวหายแม่นตนข้าพเจ้าญาติโยมเดินต่างไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก็มีใจกลับมามีใจมีโชคปราศจากภัยอุทกภัยวาตภัยอักขีภัยโจรภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มาไกล ขอผู้ฆ่าทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาจำเริญด้วยกิจการงานจำเริญด้วยอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันทุกคนเทอญกรมอุตุได้บอกตักเตือนอยู่ตลอดเวลาระยะนี้เรื่องลมเรื่องฝนประมาทมาได้บัดตกทั้งเฮาก็ตกทั้งเปิ้นตะวาตําในหัวในเวียงต่างอําเภอก็ตกแต่หนองตองเมื่อวานนี้ไม่มีตั้งตะวามาถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงจะมาก็ผ่านยมก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปจนถึง120ปีญาติยมตะวันนี้ฉันเจ้าฉันเพ็ญอยู่วัดตลอดเมื่อค่ำเมื่อคืนก็เรียกว่าไม่ไปไหนเมื่อตะวันนี้บืนนี้เมื่อคืน2ทุ่มปะกันที่วัดหนองจางหรือเทพกุญชรงานศพกูบาสมเนอร์ปะกันเนอร์บืนอ่ะสองทุ่มบืนจะไปเต้เตสนาธรรมรวบทำบุญตัวพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนอยู่ด้วยกันนักอยู่ด้วยกันหลายนี่ระวังนะต้องระมัดระวังอารมณ์คือหัวจักข่มจิตข่มใจเนอะการหัวจักข่มจิตข่มใจนะคือการบังคับใจของตัวนั่นน่ะบังเออมันมัวเมาบังเออมันโลภอยากได้ในทางทุจริตอย่าทำอย่างมันผิดศีลผิดธรรมใจจะไปขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมไผ่เนอบังคับใจเนี่ยบังเออมันเกิดความหลงความงมงายความเชื่อง่ายแม้แต่ตัวเจ้าหนอต้องอู้จ่าเตเตสนาห้ามเชื่อแต่ให้ฟังใจสติปัญญาตรึกต้องเอาโยมทั้งหลายอย่าเก็บอารมณ์ทิ้งอารมณ์ที่มันมาดีออกไปหมดเหมือนรถยนต์มันมีเบรกมันจะแสลบลงข้างทางมันจะไปจนนั้นจนนี้ค่อยๆเบรกมันเนอะเต็กเบรกกับปิ้นขี้หาเนอะบอกเฮียใจคนอย่างเดียวกันค่อยข่มใจมันนะบัดแสดงอาการวิปริตผิดปกติออกมาดังนอกดังทั้งหลายเปิ้นมีกรรมบ้าเก็บน้ำขุ่นไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกระยะนั้นอารมณ์มันขุ่นมัวเก็บไว้ก้อยชำระก้อยล้างมันใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสบึกบานน่ะจะเอาน้ำขุ่นออกมาดังนอกบ่ได้มันจะเกิดเรื่องเอาน้ำใสน่ะมาดังนอกมันจะบ่แสดงอะอย่างออกมาเปิ้นหูทหารว่าเอาเป็นคนอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เก็บไว้หั่นน้ำขุ่นแล้วก็บ่ใช่เก็บไว้จนมันขุ่นจนมันเน่าจนมันเหม็นต้องคางหรือมันออกไปหมดเหมือนน้ำที่มันขังในโมงใดโมงหนึ่งมันเน่ามันเหม็นหญ้ามีงั้นก็เหม็นหมดอ่ะเขาก็คางมันเนี่ยเบื่อมันขังละฉะนั้นเก็บไว้ก็จริงแต่ว่าต้องเออมันออกจนได้นั่นจะเป็นการที่เรียกว่าหน้าเนื้อใจเสื่อมต่อออกไม่ออกญาติโยมบางคนทั้งนอกดูเปล่งปั่งทั้งในดำเหมือนมินหม้อก็มีนะฉะนั้นต้องใจสติปัญญาพิจารณาเนอะข่มมันได้นะญาติโยมเนอะเบรกมันได้ธรรมะเคยบอกกับญาติโยมหลายคน ไปที่ไหนอันใดหันอันใดได้ยินได้ฟังบับม่วนหูบับเบิ้งบับพอตาบับม่วนบับเบิ้งอกบับเบิ้งใจเก็บไปหันอย่าเอาอารมณ์ที่คำว่ากูบ่ชอบกูบ่หูมกูเกลียดกูจังระเบิดตุ้มออกมาเกิดเรื่องท่านทั้งหลายต้องข่มมันไว้แตะมันไว้ใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเอาชนะความชั่วเหล่านี้ได้ถ้าบ่เอาชนะได้มันระเบิดแล้วมันจะยุ่งฉะนั้นเอาความดีชนะความบ่ดีคือได้ญาติโยมอันนี้เป็นคติที่ตุเจ้าวัดหนองตองฝากไว้กับญาติกับโยมเนอะนำไปคิดดูเถอะเอาละวันนี้พอดีพองามพอเหมาะอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการนำประวัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีก็เป็นเรื่องราวที่เป็นผลงานการรวบรวมจากการพิมพ์เอกสารงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีพระครูอดุลธีรกิจประพัฒฐานวุฒโธบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายยาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ระหว่าง 6-8 กันยายน2569ซึ่งพระครูอดุลธีรกิจนั้นนามเดิมประพัฒฉายาฐานวุฒโธนามสกุลบุญชุ่มวุฒิการศึกษานักธรรมเอกประโยคพอทอ12พุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทพเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกครูภูมิปัญญาไทยรุ่น7ก็ได้นำเล่าไปบ้างแล้วในจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่มาถึงปีพุทธศักราช2361ผมเกษตรเพชรมิตรบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวก็เห็นว่ามีสาระมีประโยชน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีนี้ก็ขออนุญาตจากท่านพระครูอดุลธีรกิจท่านก็อนุญาตเพื่อนำเผยแผ่และนำเผยแพร่เป็นประวัติศาสตร์ได้นำเล่ามาถึงปีพุทธศักราช2361เป็นวันพญาวันตรงกับเดือน6แรม1ค่ำเมงวันพุธ13เมษายนวันพระราชบดีเดือน8ออก10ค่ำเจ้าสุธรรมรังกาเสตะหัตถิสุวรรณปทุมมาช้างเผือกดอกบัวคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระสิงห์เดือน8เพ็ญฉลองวิหารวัดป่าแดงเชิงดอยสุเทพ24ปีพุทธศักราช2362วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก7ค่ำเมงวันพระหัสบดี14เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันเจ้าสุธรรมรังกาเสตหัตถิสุวรรณปทุมมาช้างเผือกดอกบัวคำเสด็จไปสร้างวิหารครอบพระพุทธบาท400
แล้วเสด็จไปปิดทองเสาวิหารวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองเจ้ามหาเทพเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารวัดพันอ้นได้ฉลองปล่อยหลวงวัดพันเตาวัดสำเภาวัดดวงดีวัดอุโมงค์และวิหารวัดสวนดอกพร้อมกัน25ปีพุทธศักราช2363วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม3ค่ำเมงวันเสาร์13เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนเจ้าสุธรรมรังกาเสตหัตถิสุวรรณปทุมมาช้างเผือกดอกบัวคำสร้างวิหารวัดบ้านปิงวัดดอกคำวัดเชียงยืนสาราเทศวัดบุพารามวันเดียวกันผีปีศาจโรคหามาทำให้เมืองอโยธยาบางกอกกรุงเทพคนตายมากนักจนไม่สามารถคานานานับได้เจ้าสุธรรมมรังกาเสตหัตถิสุวรรณปทุมมาช้างเผือกดอกบัวคำเสด็จไปแรกก่อพระพุทธรูปองค์หลวงในวิหารวัดพระสิงห์หน้าตักกว้าง12ศอกเดือน6แรม8ค่ำเสด็จไปไหว้และทำบุญที่พระบาทขวงเปา26ปีพุทธศักราช2364วันพญาวันตรงกับเดือน6แรม14ค่ำเมงวันอาทิตย์13เมษายนเดือน6ออก5ค่ำเมงวัน5ก่อกำแพงเมืองชั้นนอกยามสู่รุ่งยิงปืนใหญ่3ลูกมีสมเด็จวัดผ้าขาวเป็นประธานครูบาจันทรังสีวัดพระสิงห์ด้านเหนือครูบาเกษรปัญโยวัดพันธนุนัมมะดีวัดดวงดีและพระสงฆ์18รูปสวดปริตตนมนต์มงคลในคืนที่จะก่อนั้นฝนตกหนักมีลูกเห็บตกลงมามากฟ้าผ่าเตาดินจี่เท้าเทพด้วยเทพเทวาอารักษ์ให้ปรากฏการที่จะให้มีฤทธิ์อานุภาพเป็นชัยมงคลแก่ข้าศึกศัตรูเดือน8เพ็ญพระเจ้าเสตหัตถีสุวรรณปทุมมาพระเจ้าช้างเผือกดอกบัวคำถึงแก่พิราไรชนมายุได้70ปีเสวยเมืองได้7ปีเดือนยี่ออก3ค่ำทำพิธีปรงศพเกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นพระอาทิตย์มี2ลูกพระจันทร์มี2ลูกเก้งเลียงผาเข้ามาในเมืองได้ทำพิธีบูชาทิศสะพระและบูชาอินทอุบาทเจ้าสุภัทธาเศรษฐีคำฟั่นได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลงไปเฝ้าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองได้รับเครื่องยศต่างๆเจ้าพุทธวงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอุปราช27ปีพุทธศักราช2365วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก10ค่ำเมงวันจันทร์13เมษายนเดือน9แรม7ค่ำวันอังคารไทยวันละวายยีจัดตั้งหมวดอุโบสถทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นครั้งแรก28ปีพุทธศักราช2366วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม6ค่ำเมงวันอังคาร14เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันเดือน4ออก4ค่ำเจ้าสุภัทรเศรษฐีคำฟั่นพร้อมด้วยพระสงฆ์ในเวียงทุกวัดพร้อมกันชำระกวาดแผ้วถางบริเวณวัดเจดีย์หลวงและได้ฉลองอุโบสถวัดโชติการามเจดีย์หลวงเจ้าสุภัทราคำฟั่นได้นิมนต์พระธาตุเจ้าจอมทองเข้ามาโปรดเมตตาในเมืองเชียงใหม่มีคนนำเงินมาบูชาพระธาตุเป็นเงินทอกจำนวน 8,700 เงินเชียง250สร้างโกฏทองคำ
เงินใส่พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง29ปีพุทธศักราช2367วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก3ค่ำเมงวันพฤหัสบดี13เมษายนเจ้าสุภัทราคำฟั่นออกผนวดที่วัดเชียงมั่นแล้วไปอยู่บำเพ็ญสมณธรรมที่วัดสวนดอกเสนาอำมาตย์ได้ทำพิธีปล่อยปุตรสเสียงทายหาเจ้าผู้มีบุญมาเสวยเมืองรถได้ไปเกยเอาเจ้าสุภัทราคำฟั่นที่ผนวดอยู่ที่วัดสวนดอกทูลเชิญราสิกขากลับมาเสวยราชสมบัติเป็นครั้งที่สองสมเด็จพระพุทธเลิศร้านนภาลัยรัชกาลที่สองสวรรคตเจ้าสุภัทราคำฟั่นได้นิมนต์พระสงฆ์120รูปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาเดือน5แรม11ค่ำเจ้าหลวงเศรษฐีสุภัทราคำฟั่นถึงแก่พิราลัย30ปีพุทธศักราช2368วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก13ค่ำเมงวันศุกร์13เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนกบเขียดคางคกหลายหมื่นตัวเข้าเมืองที่ประตูช้างม้อยนกยางมารบกันที่หนองน้ำเหนือแจ่งสีภูมิแล้งกานกตุงตุงบินร่อนกันบนอากาศจนบดบังแสงพระอาทิตย์เจ้ามหาอุปราชพุทธวงศ์และเจ้าราชวงศ์ขมูลสร้างวิหารวัดเชียงมั่นปลงศพเจ้าหลวงสุภัทราเศรษฐีคำฟั่นเจ้าอุปราชพุทธวงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ครูบาวัดพันตองมรณภาพครูบาเจ้าชัยวุฒิวัดแสนฝางมรณภาพเดือน5ออก11ค่ำวันศุกร์ไทวันกาใช่เริ่มก่อสร้างวิหารวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์เดือน5เพ็ญฉลองวัดปราสาทเดือน7ขึ้น1ค่ำยกฉัตรและฉลองพระธาตุวัดสวนดอกเจ้าราชวงศ์สุวรรณคำมูลถึงแก่กรรมที่บ้านแสนต่อเมืองกำแพงเพชรนำศพท่านโปร่งเสียที่บ้านมืดกาผีหามาตกเมืองคนตายมากเดือนเจียงแรม3ค่ำใกล้เที่ยงคืนเงือกรุ้งเกี้ยวพระจันทร์3รอบเดือนเจียงแรม7ค่ำวันอังคารฟ้าผ่ามหาเจจียธาตุวัดโรคโมรี31ปีพุทธศักราช2369วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก7ค่ำเมงวันเสาร์ไทวันเบิกสันหอระคุณตรงกับวันที่13เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดักเต็มมีเสือได้เข้ามาในเมืองครูบาสมเด็จนันทวังโสวัดศรีเกิดมรณภาพผีรบกันที่ดอยหลวงอ่างสงเชียงดาวเสียงดังกึกก้องได้ยินไปไกลเป็นที่น่าสะพึงกลัวเจ้าหลวงพุทธวงศ์ทำการฉลองวิหารหลวงวัดพระสิงห์ที่เจ้าราชวงศ์คำมูลสร้างไว้แต่ถึงแก่กรรมไปก่อนมีเครื่องทายทานเป็นอันมากเช่นมหาอัฏฐบริขารจองอาจนาหอผ้าช้างผ้าม้าผ้าช้างฝ้ายม้าฝ้ายม้าหมากมนทกะผ้าสำเภาผ้าปราสาทผ้ารูปบัวผ้ามนทกะหมากรวมกันมี166กองแสนสิริอักษรเขียนโครงส่อศรัทธาพระสิงหารามจาก12ปีพุทธศักราช2370วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม2ค่ำเมงวันศุกร์14เมษายนอาทิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันเจ้าแสนเมืองเจ้าหนานอินตะเจ้านางสุวรรณาเจ้าหนานพรมเจ้านางสุวรรณาได้ชักชวนไพร่ไทยชาวเชียงตุงอันมาอยู่ที่เชียงใหม่พากันแผ้วถางวัดร้างกุดีคำตั้งขึ้นเป็นวัดใหม่ฉลองวัดสมเด็จหัวฝายสันทรายและวัดแสนฝางเจ้ามหาอุปราชามหาวงศ์ได้สร้างสะพานแม่ขา
ทำพิธีส่งน้ำมุรธาภิเษกเจ้าหลวงพุทธวงศ์ให้ท่านย้ายมาอยู่หอคำหลวง33ปีพุทธศักราช2371วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม2ค่ำเมงวันอังคาร13เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนพญาพุทธวงศ์เจ้าผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่องค์ที่4เตรียมไพร่พลยกทัพไปร่วมตีนครเวียงจันทน์ในศึกกบฏเจ้าอนุวงศ์34ปีพุทธศักราช2372วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม14ค่ำเมงวันจันทร์13เมษายนเจ้ามหาอุปราชมหาวงศ์ได้ทำการฉลองวิหารวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองพระสงฆ์มีพระมหาราชคูวินยุราชคูวัชิระปัญญาวัดสวนดอกเป็นประธานและพระเถระเจ้าจันทรังสีวัดพระสิงหารามด้านเหนือพระเถระเจ้ามหาเกศรปัญโยวัดดวงดีพระเถระเจ้าปินตาวัดสำเภาพระเถระเจ้าอุปนันธาวัดหมื่นเงินกองพระเถระเจ้ามังคละวัดพระสิงหารามด้านใต้พระเถระเจ้าสาววันนะวัดเชียงมั่นพระเถระเจ้าถาวระวัดพันเตาพระเถระเจ้าปัญญาวัดบ้านปิงพระเถระเจ้าโพธิวังโสวัดพวกผมพระเถระเจ้านันทาวัดลำพูนพระเถระเจ้าชัยวุฒิวัดหมื่นครองพระเถระเจ้าธรรมวุฒิวัดนันทารามพระเถระเจ้าวัดพันแหวนพระเถระเจ้าวัดหนองควายพระเถระเจ้าวัดปราสาทพระเถระเจ้าวัดผาบ่องพระเถระเจ้าวัดป่าพร้าวพระเถระเจ้าคัมภีระวัดสายมูลพร้อมพระสงฆ์ทั้งในเวียงนอกเวียงทุกวัดภายนอกหมายมีเจ้าหลวงพุทธวงศ์เจ้าอุปราชเจ้าราชวงศ์และเสนาอามาตย์ไปถวายเครื่องทัยทานอัฐบริขารแก่พระธาตุเจ้าจอมทองครูบาอาจารย์ท่ารังสีวัดพระสิงห์ด้านเหนือได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆนายก35ปีพุทธศักราช2373วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม6ค่ำเมงวันอังคาร13เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มฉลองอุโบสถวัดศรีเกิดเดือน6เพ็ญครูบาจันทารังสีวัดพระสิงห์ด้านเหนือเป็นสมเด็จสมุหะสังฆนายกในสมัยพระยาพุทธวงศ์36ปีพุทธศักราช2374วันพยาวันตรงกับเดือน8ขึ้น3ค่ำมิงวันพระหัสบดี14เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันเดือนยี่ขึ้น15ค่ำมิงวันเสาร์ไทยวันดับเป้ามหาสวาทุเจ้าสมเด็จเศรษฐะข้าราชโมรีมหาราชคูวชิระปัญญาวัดสวนดอกมรณภาพ37ปีพุทธศักราช2375วันพยาวันตรงกับเดือน7ขึ้น13ค่ำเมงวันศุกร์ตรงกับวันที่13เมษายนครูบาสมเด็จจันทรังสีสมุหะสังฆนายกวัดพระสิงห์มรณภาพครูบาวัดสำเภามรณภาพ38ปีพุทธศักราช2376ปีก้าซ้ายวันพยาวันตรงกับเดือน7แรม9ค่ำเมงวัน13เมษายนเจ้าบุรีรัตน์หัวเมืองแก้วถึงแก่อนิจกรรม39ปีพุทธศักราช2377ปีกาบสงาวันพยาวันตรงกับเดือน8ขึ้น6ค่ำเมงวันอาทิตย์13เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนฉลองปล่อยหลวงอุโบสถหอธรรมวัดพันธะนุนมดีอุโบสถวัดมหาวันวิหารวัดเชียงมั่นวันเดียวกันครูบากัญจนะมหาเถระวัดสูงเม่นเมืองแพร่บูรณะหอธรรมวัดพระสิงห์40
ปีพุทธศักราช2378วันพยาวันตรงกับเดือน8แรม2ค่ำเมงวันอังคาร14เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับติมอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันทูตอังกฤษมาสำรวจเส้นทางค้าในยูนาน2ธันวาคมมีการปลูกผีปลูก2ธันวาคมมีการปลูกฝีครั้งแรก41ปีพุทธศักราช2379วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม12ค่ำเมงวันพุธ13เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนเดือน8เดือน8ออก13ค่ำวันเมงพระรหัสบดีไทยวันรายสันตรงกับ29เมษายนสร้างกุฏิวัดแสนฝางและฉลองวิหารวัดร้องศักดิ์คุบาเกศระปัญโยวัดพันธนุนมดีเป็นสังฆนายกในสมัยพญาพุทธวงศ์42ปีพุทธศักราช2380วันพยาวันตรงกับเดือน7ขึ้น8ค่ำเมงวันพระรหัสบดี13เมษายนคุบาเกศระปัญญาวัดพันธนุนมดีดวงดีตั้งวัดชัยศรีภูมิพันตะเกินถวายทานกุฏิวัดแสนฝางอาทิวจนะคาถานนมามิติรัตนัตยังสักการาชะได้1198ก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงในคัมภีร์อาทิวจนะคาถานมามิติรัตนัตยังสักการาชะสักการาชได้1198เหตุนั้นก็หมายมีพระสวาทุเจ้าเกศระปัญโยพันธนุนมดีราชสถานตนเป็นอิสระภาวะสมุหนายกเป็นเขาและ มหาสวาทุเจ้าชวนะวัดเชียงมั่นสวาทุเจ้าอริยะวัดจ่าแก้ว สวาทุเจ้าสิทธิวัดปราสาทสวาทุเจ้าอริยะวัดดับภัยสวาทุเจ้าอตุระวัดพระงามสวาทุเจ้าพุทธาวัดพวกหงสวาทุเจ้าปัญญาภระวัดอุโมงสวาทุเจ้าชัยวุฒและธรรมวุฒวัดนันทารามทั้งสองด้านสวาทุเจ้าเกศระวัดพันแจ่มสวาทุเจ้าสิทธิวัดกิตติสวาทุเจ้ามังคละวัดพระสิงห์ด้านใต้สวาทุเจ้าชินาวิราชวัดหมื่นล้านสวาทุเจ้าพินทาวัดหอธรรมสวาทุเจ้าชัยวงศ์วัดมหาวันสวาทุเจ้ามโนวัดหัวขวงสวาทุเจ้าอภิชัยวัดผ้าขาวสวาทุเจ้าธรรมรังกาวัดพันแหวนเป็นประธานกว่าพระสังฆเจ้าทั้งหลาย75หัววัดเวียงในเวียงนอกทั้งมวลได้พร้อมกันอย่างวัดเชียงมั่นได้ตั้งไว้อย่างพระโอวาทในอนุสาสนีของวัดปฏิบัติพั่มเพ็งสูตรเรียนกระทำเพียรเดือน6ออก9ค่ำวันอาทิตย์ไทยวันร่วงไซได้มีการจัดหมวดอุโบสถใหม่ทั้งวัดในเวียงและ

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่น

0: แต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
0: สอนว่าการฟังเป็นความดี
1: การประพฤติมักน้อยเป็นความดีการอยู่โดยไม่มีห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อ
0: การถามสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดี
1: การทำตามโอวาทโดยเคารพเป็นความดีกิจมีการฟังเป็นต้นนี้เป็นเครื่องสงบของผู้ไร้กังวลวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้น

0: สองเดือนก่อนปรินิพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการติดตามรับฟังการบรรยายธรรมรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีอันคนชั่วทำยากความดีอันคนดีทำง่ายกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้ซามและประณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้มีสติเป็นผู้เจริญในกุศลธรรมทุกเมื่อสติมะโตสัทธาพัทธังตีวันนี้วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2556ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตวันนี้เราจะมาศึกษาพระสัทธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในเรื่องบทสรุปของการเจริญสติปัฏฐานอิติอชตังวากะเยกะยานุปัสสีวิหรตินะเราจะมาดูศัพท์คำว่าวิหรติคืออะไรวิหรติเนี่ยแปลว่าอยู่นะอยู่แสดงว่าจิตใจเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องราวอะไรเมตตาพรหมวิหารธรรมแสดงว่าใจเราไปอยู่เรื่องอะไรคะความคิดเป็นคิดเรื่องเมตตาและความคิดเนี่ยเกิดร่วมกับจิตก็เรียกว่าเกิดเมตตาจิตเป็นเมตตาพรหมวิหารแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาเกิดการตามดูกายกายานุปัสสีแปลว่าตามดูกายนะคือกองดินน้ำไฟลมเนี่ยนะกายเยในกายนะซึ่งเป็นภายในนะอชตังนี่ภายในแต่ว่าทีนี้พอใช้คำว่าวิหรติเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเราทำอยู่เป็นปกติคือทำบ่อยๆเนืองๆนะทำบ่อยๆเนืองๆต่อไปก็ตามดูกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่เป็นปกติภิกษุเธอย่อมเป็นผู้ตามดูกายในกายอันเป็นภายในอยู่เป็นปกติเธอย่อมตามดูกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่เป็นปกติเธอย่อมตามดูกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่เป็นปกติเธอย่อมตามดูธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่เป็นปกติเธอย่อมตามดูธรรมคือความเสื่อมในกายอยู่โดยปกติเธอย่อมตามดูธรรมทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมในกายอยู่โดยปกติก็การที่เธอมีกายปรากฏกำลังดูกายอยู่ก็มีกายอยู่ในใจใช่ไหมก็การที่เธอมีกายปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นเพียงเพื่อความรู้เนี่ยญาณนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปฏิสติมัตตายะก็เพียงเพื่อเฉพาะสติเลยนะคะที่ฝึกไปเนี่ยเพื่อสติเพื่อญาณความรู้ที่แท้แล้วนี่นะอนิสิโตจะวิหรติคือเพียงเพื่อให้เธออยู่จิตใจเธอเนี่ยดำรงอยู่โดยไม่มีกิเลสมาอาศัยเป็นนิสิตเนี่ยไม่มีนิสิตก็เรียกอนิสิตนิสิตคือผู้ที่ไปอาศัยครูเข้าใจไหมอาศัยอาจารย์นิสิตในมหาวิทยาลัยเนี่ย นิสิตะเนี่ยนิสิตะแปลว่าผู้อาศัยนะคะไปอาศัยอาจารย์แต่อันนี้อนิสิตะเอาละอนิสิตะของอะไรอ่ะก็ใจเราเนี่ยเราอยากให้ใครมาอาศัยอยู่เราอยากให้กล่องดำหรือกล่องขาวอาศัยเราอยากให้กล่องขาวมาอาศัยเมื่อกล่องขาวมาอาศัยอนิสิโตนี่ก็คือเป็นเรื่องของกล่องดำกิเลสกล่องดำไม่มาอาศัยเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ให้กล่องดำมาอาศัยเลยก็ต้องเกิดอะไรก็ต้องเกิดกล่องขาวกล่องขาวกล่องขาวแต่ก็เห็นดีว่ากล่องขาวเกิดกล่องขาวก็ดับกล่องขาวเกิดกล่องขาวก็ดับเลยณจะกินจิโลเกอุปธิยติย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลกแม้แต่นิดเนื้อนะมันยึดมาได้ยังไงนี่ฮะนี่คือบทสรุปถ้าเป็นเพลงนะเขาเรียกเป็นสร้อยคือพอร้องไปท่อนหนึ่งก็ต้องมาซ้ำสร้อยเนี่ยร้องไปท่อนหนึ่งก็มาซ้ำสร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นดูกายหกหมวดไม่ว่าจะดูหมวดไหนต้องมาซ้ำสร้อยอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้แสดงว่าการดูกายในกายเนี่ยประเด็นสำคัญมาอยู่ที่การดูธรรมต้องเห็นธรรมในกายถ้ายังไม่เห็นธรรมในกายเขาเรียกเพียงกายปรากฏแต่สติยังไม่เกิดอย่างเช่นเหยียดนี่ก็รู้นะฮะรู้เหยียดนี่เขาเรียกว่ากายปรากฏเนี่ยกายปรากฏเพราะกายปรากฏอย่างอื่นก็ไม่ปรากฏเพราะจิตมันรับในอารมณ์เดียวแต่ไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นมันเพียงแค่ไม่ฟุ้งเท่านั้นเองแต่ไม่เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความดับในกายทีนี้อะไรคือความเกิดขึ้นแห่งกายอะไรคือความเกิดขึ้นในกายอะไรคือความดับในกายเนี่ยความเสื่อมในกายต้องมาดูปฏิจจสมุปบาทนี่ในปฏิจจสมุปบาท12ตัวเนี่ยนะฮะคำว่ากายอยู่ที่ไหนบ้างเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาดูปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นปัจจัยใหญ่คะอวิชชาเป็นปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยใหญ่เลยทำให้เกิดวันนี้ไม่มาอธิบายปฏิจจสมุปบาทนะแต่ว่าจะมาบอกพวกเราว่าเหตุเกิดกายคืออะไรบ้างให้มาดูความเกิดขึ้นในกายนี้ความเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรก็มาดูนี้ฮะคือตราบใดที่มีอวิชชาอยู่เนี่ยก็มาปรุงแต่งสังขารพอปรุงแต่งสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณมีขึ้นพอวิญญาณมีเป็นปัจจัยก็ทำให้เกิดนามรูปอันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเธอดูดีๆนะวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยนามรูปว่าได้แก่อะไรบ้างนามนี่มี5อย่างเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเพราะนั้นส่วนที่เป็นนามธรรมก็มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ใช่ไหมกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสังขารขันธ์ซึ่งมีเจตนาผัสสะมนสิการนี่เป็นบทบาทสำคัญนะฮะพอมีวิญญาณก็จะมีนามรูปทีนี้ตัวรูปตัวเนี้ยก็มีอะไรบ้างอะรูปเนี่ยก็มหาภูตรูป4ใช่ไหมเนี่ยถ้าพูดถึงรูปเนี่ยมันคือ1มหาภูตรูป4แล้วก็อุปทายรูปอีก24ในอุปทายรูป24ก็จะมีอะไรล่ะประสาทรูป5อะไรพวกนี้ประสาทตาประสาทหูจะอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยคือพูดง่ายๆว่ากายก็อยู่ที่นี่แหละพวกเราดูนี้ถามเป็นภาษาชาวบ้านก่อนอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยมันทำให้เกิดการผลิตคือผลิตกายขึ้นมาไหมเป็นประสาทะนะประสาทะนี่เป็นอุปทายรูปนะคะประสาทะก็มีกายะประสาทะก็เป็นระบบของประสาทกายที่จะทำให้เกิดการรับรู้ทางกายได้ก็เป็นอุปทายรูปนะคะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มรูปนี่แหละพูดกันง่ายๆว่าไอ้รูปเนี่ยแยกออกไปมันก็จะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนาะเขาก็เลยขยายออกมาว่านามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะตั้งใจฟังจริงๆเลยว่าพวกเธอลองดูไปในโลกตอนนี้ว่าอวิชชามันอยู่ในใจผู้คนเยอะไหมแล้วผู้คนเหล่านั้นก็ผลิตร่างกายขึ้นไหมเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเลี้ยงคนไปทำกิ๊บทำแก๊บเพื่อให้ได้ลูกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจากอวิชชาใช่หรือเปล่าเพราะนั้นอวิชชาเป็นเหตุเกิดกายไหมหรือเพราะอวิชชามีเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกายจึงมีนี่เหตุเกิดของกายคืออันที่หนึ่งต่อไปอันที่สองฮะกรรมเรามีกรรมเรามีเจตนาเนี่ยสมมติว่าเราไม่พูดถึงอวิชชาแล้วไม่เอาไม่พูดละแต่ก็มีเจตนาเป็นบุญเป็นบาปไอ้ตัวเจตนานี่แหละก็พาให้วิญญาณมาปฏิสนธิทำให้เกิดกายขึ้นอีกไหมข้อที่สองก็คือกรรมก็ทำให้เกิดกายเป็นเหตุเกิดกายนะต่อไปอันที่สามนี่ฮะเนี่ยมาดูนี่เลยตัณหาตัณหาทำให้มีการเอามายึดมั่นถือมั่นเนาะผู้ชายตัณหาผู้หญิงมีตัณหาแต่งงานกันก็ผลิตลูกผลิตหลานอะไรออกมาเยอะแยะเพราะนั้นตัณหาก็เป็นเหตุเกิดกายไหมคะเป็นเหตุเกิดกายอีกอันหนึ่ง สามตัวแล้วเนาะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เขาใช้คำว่าอาหารทำให้เกิดกายมันเป็นยังไงก็หมายความว่าวิญญาณอาหารเพราะมีวิญญาณจึงทำให้เกิดมีกายไหมคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณอาหารต่อไปผัสสะอาหารผัสสะอาหารเพราะมีผัสสะหล่อเลี้ยงมีผัสสะมีการรับรู้แล้วมันหิวข้าวมันอะไรเนี่ยก็ทำให้กินเข้าไปมีผัสสะมีมโนสัญเจตนาอาหาร1วิญญาณอาหาร2กวริงกราอาหาร3ผัสสะอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุเกิดกายเนี่ยเป็นอาหารได้ไหมตราบใดที่ยังมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่มันก็เกิดกายไปเรื่อยๆนะคะและสุดท้ายไปดูกายไปดูลักษณะแห่งการเกิดขึ้นแห่งกายอันนี้หมายถึงผู้ที่รู้ละเอียดเป็นผู้มีการศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาดีแต่สำหรับพระพุทธเจ้าสอนชาวบ้านทั่วไปซึ่งไม่ได้เรียนปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าก็มีวิธีที่จะสอนให้คนเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากใจแค่เอาตัณหาตัวเดียวเลยถ้าตัณหาเกิดถือว่าเป็นความเกิดถ้าตัณหาไม่มีถือเป็นความดับถ้าตัณหาเกิดเป็นความเกิดถ้าตัณหาไม่เกิดถือเป็นความดับอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอย่างงี้เพราะนั้นเวลาดูกายอาจารย์ถามว่าเอ้าเธอเห็นความเกิดขึ้นแห่งกายไหมอ่ะเราก็ไปดูตอนนี้ไม่มีตัณหาอาจารย์ก็เห็นแต่ความดับของกายอย่างงี้เอาแค่เนี้ยง่ายๆอ่ะต่อไปดูเวทนาก็เหมือนกันถ้าไปดูเวทนาเอาไปดูความเกิดขึ้นแห่งเวทนาซิเราก็บอกถ้ามีตัณหาก็เป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาถ้าไม่มีตัณหาเป็นความดับแห่งเวทนาเนี่ยง่ายๆดีเอาไปดูจิตสิดูจิตก็เหมือนดูวิญญาณเนี่ยไปดูจิตน่ะเหรออ่ะทีนี้มโนสัญเจตนาอาหารอันนี้ก็ทำให้เกิดตัณหานะคะนี่คำว่าชาติตัวเนี้ยมีอะไรอ่ะถ้ามีชาติความเกิดแสดงต้องมีวิญญาณไหมอ้าวไม่มีวิญญาณมันจะไปชาติได้ไงอ่ะใช่ไหมถ้ามีชาติความเกิดแล้วมันจะมีเวทนาไหมทำไมมันจะไม่มีเวทนาเอากายเวทนาอยู่นี่เอากายเวทนาจิตพอเกิดมาแล้วมันจะมีธรรมลมไหมก็ต้องรับรู้ธรรมลมอะธรรมะก็เรียกว่าถ้ามีตัณหาเมื่อไหร่นะฮะก็จะส่งผลกรุบกรุบกรุบกรุบกรุบทำให้เกิดกายเกิดเวทนาเกิดจิตเกิดธรรมจริงไหมเพราะฉะนั้นพอจะดูความเกิดก็ให้ดูเนี่ยว่าเกิดตัณหาไหมถ้าไม่เกิดตัณหาถือว่าเป็นความดับเอาง่ายๆจบข่าวไปเลยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นความเกิดหนึ่งในเหตุเกิดเหล่านี้แต่สำหรับคนที่เรียนขุททกนิกายปฏิสัมภิทามากของพระสารีบุตรจะได้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาญาณอุทยพยญาณอุทยพยญาณก็คือดูมีวิปัสสนาญาณในเรื่องความเกิดในเรื่องความดับของขันธ์5เลยก็คือรู้ว่าถ้าอวิชชาเกิดขันธ์5เกิดถ้าตัณหาเกิดขันธ์5เกิดถ้ากรรมเกิดขันธ์5ก็เกิดถ้าอาหารเกิดขันธ์5ก็เกิดเอาทีนี้วิธีพูดดูนะอาจารย์ก็จะชี้ให้เธอดูชัดๆถ้าอวิชชาเกิดแน่นอนมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดกายเวทนาจิตธรรมได้เป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์5ได้ไหมขันธ์5อยู่ที่ไหนเนี่ยเอา1รูปขันธ์อยู่นี่เนาะ2เวทนาขันธ์อยู่นี่เนาะเวทนามีนี่ที่เดียวมั้ยไม่ใช่มันอยู่ตรงนามนี้ด้วยเวทนานะรูปเวทนาเอาสัญญามีไหนมีนี่เนาะสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มีไหนมีนี่เนาะวิญญาณขันธ์มีนี่สรุปแล้วขันธ์5นี่เกิดจากอวิชชามั้ยเกิดจากอวิชชาต่อไปถ้าตัณหาเกิดขันธ์5เกิดมั้ยโอ้แน่นอนมีตัณหาปั๊บก็ทำให้เกิดชาติเนี่ยก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแน่นอนถ้ามีสังขารคือมีกรรมมีเจตนาเจตนาเป็นบุญวิญญาณก็เข้าถึงบุญเจตนาเป็นบาปวิญญาณก็เข้าถึงบาปเจตนาเป็นอเนชะวิญญาณก็เข้าถึงพรหมโลกแล้วก็ภาวะพะโวตัวนี้ก็เหมือนกันมีกรรมมาพบกับอุปติภพกรรมมาพบก็คือกรรมนั่นแหละพอมีกรรมก็ทำให้มีชาติมีความเกิดนะคะเนี่ยที่เราบอกว่าจิตนี้แล่นท่องเที่ยวไปไม่ใช่นี่พบทำให้เกิดชาติดูให้ดีไม่ใช่วิญญาณทำให้เกิดชาติไม่ใช่นะตรงมานี่เพราะอะไรมันตัดช็อตตรงนี้ได้ไงถึงแม้จะมีวิญญาณรับรู้มีวิญญาณรู้อยู่แต่พอมีเวทนารู้สึกปั๊บก็มีสติในเวทนาซะไม่มีตัณหาจบเป็นความดับไปเลยแต่ถ้าพลวดมาถึงเนี่ยพบความมีความเป็นเพราะความมีอ่ะเลยทำให้เกิดอีกละมีอะไรล่ะเธอมีอะไรฉันมีญาติเกิดไหมเดี๋ยวก็มาเกิดกับญาติเนี่ยฉันมีทรัพย์สินอ้าวเดี๋ยวก็เกิดมากับทรัพย์สินนะฉันมีความผูกใจเจ็บใหญ่คนนั้นใหญ่คนนี้เนี่ยถ้าฉันมีเนี่ยพบละเลยชาติเอาสรุปแล้วเหตุเกิดขันธ์ห้ามีอะไรบ้างคะ1 2ตัณหา3กรรม 4 อาหารสี่อาหารคือยังไงคำว่าอาหารก็สามารถจะพูดคำว่าอาหารแปลว่าสิ่งที่นำมาเช่นวิญญาณอาหารก็นำมาซึ่งนามรูปนะคะกวริงกราหารนำมาซึ่งรูปผัสสะอาหารก็นำมาซึ่งเวทนามโนสัญเจตนาอาหารก็นำมาซึ่งตัณหาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเรียกว่าเกิดจากอาหารพอมันมีอาหารอาหารตัวนี้ก็ทำให้เกิดตัวนี้อาหารตัวนี้ทำให้เกิดตัวนี้อาหารเพราะนั้นสัตว์โลกอยู่ได้ด้วยอาหารขันห้าเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารบรรลุอรหัตผลแล้วแต่ยังไม่สิ้นชีวิตดำรงชีวิตอยู่ต่อไปก็อยู่ได้ด้วยอาหารอย่างเงี้ยนะคะสัตว์โลกนี่เป็นไปอยู่ได้ด้วยอาหารเนาะปัญหาก็คือเวลาเราไปศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน4เราจะเจอคำว่าเมื่อตามดูกายในกายอยู่แล้วเนี่ยภายในภายนอกแล้วเนี่ยก็ให้เห็นธรรมในกายเห็นธรรมในกายมันเห็นยังไงก็ให้เห็นความเกิดขึ้นเนี่ยเห็นธรรมคือเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็งงดูยังไงมันเกิดมาคือมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เหรอถ้าไปดูการอธิบายของพระสารีบุตรก็จะอธิบายว่าอวิชชาเกิดก็กายเกิดตัณหาเกิดก็กายเกิดกรรมเกิดก็กายเกิดอาหารเกิดกายก็เกิดอย่างเงี้ยอันนี้คืออันอธิบายของพระสารีบุตรแต่ถ้าพุทธเจ้าอธิบายให้ชาวบ้านทั่วไปฟังไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทยังไม่รู้อวิชชาคืออะไรก็ไม่ต้องสนใจเอาถ้าตัณหาเกิดถือเป็นความเกิดถ้าไม่มีตัณหาล่ะถ้าตัณหาเสื่อมก็ถือว่าไปดูความเสื่อมไปดูทั้งเกิดทั้งเสื่อมล่ะเอาละสิไปดูทั้งเกิดทั้งเสื่อมก็หมายความว่าไปดูว่าตัณหาเกิดตัณหาก็เสื่อมก็ได้กับอีกอันนึงก็คือมันไม่ใช่ตัณหาละแต่มันเป็นฝ่ายดีมันเป็นอาหารตัวอื่นที่ทำให้เกิดขันธ์ห้านั้นคือขันธ์ห้านี้เกิดจากเหตุหลายเหตุไงมันไม่ได้เกิดจากตัณหานะมันก็เกิดจากอย่างอื่นได้อย่างเช่นความดีการเจริญโพชฌงค์แต่สำหรับพระอรหันต์ท่านก็เห็นว่าถึงมันจะเกิดมันก็ดับเป็นปกติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไปดูว่ามันมีเหตุเกิด5เหตุมีเหตุดับเมื่อเหตุมันดับมันก็ดับ5เหตุเพราะนั้นมาดูทั้งเกิดทั้งดับก็ต้องดู10เหตุก็2อันบวกกันอะไรเป็นเหตุเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งนั้นก็ดับเหตุเกิดมันดับมันก็ดับอ้าวเห็นธรรมย่อมตามเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่เป็นปกติเห็นการเห็นเนี่ยเป็นหัวของปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ชัดรู้ชัดจนเห็นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเรื่องของความรู้รู้จนเห็นแต่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาปัญญาอย่างเช่นฉันรู้ความลำบากของเธอละฉันเห็นใจเธอเธอเอาตาเนื้อไปเห็นเหรอใจเขาเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาปัญญาว่าฉันได้รู้ความลำบากของเธอมีเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยฉันเห็นละฉันเห็นความลำบากของเธอละแล้วฉันเห็นทางแล้วฉันจะช่วยเธอยังไงอย่างเงี้ยแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นความคิดไหมก็เป็นสังขารขันธ์เพราะว่าปัญญาอยู่ในสังขารขันธ์โอ้แต่ทุกวันเนี่ยเราสั่งห้ามคิดกันไงเวลาปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดห้ามคิดมันจะเป็นวิปัสสนึกเห็นไหมให้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวคือตามดูแล้วก็เนี่ยมีคำท่องอยู่ในใจไปใช่ไหมดูไปท่องไปดูไปท่องไปตอนนั้นมีไหมสังขารขันธ์มีไหมมีทำไมจะไม่มีขันห้ามันดูแต่มันก็มีสัญญากับสังขารสัญญากับสังขารคือท่องจำอะไรก็ท่องนะไปแล้วก็มีความคิดเลอะเทอะบ้างคิดโน่นคิดนี่บ้างทิปปับตับตับแป๊บแต่เป็นความคิดที่เป็นสังขารขันที่เป็นปัญญินทรีย์หรือเปล่าคือมันเป็นความรู้ชัดหรือเปล่ารู้ชัดจนเห็นจนสิ้นสงสัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ามันรู้ชัดจนเห็นมันก็เห็นอะไรล่ะเห็นอนิจจังเห็นความทนไม่ไหวในสภาพเดิมและเห็นความไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอมันก็เป็นมันมันก็เป็นขันธ์ห้าของมันมันก็เป็นทุกข์ของมันมันก็เป็นสิ่งที่ทนไม่ไหวของมันมันก็แปรเปลี่ยนของมันไปเกิดมาก็แปรเปลี่ยนไปแล้วก็ตายไปจบก็แค่นั้นไม่เห็นมีอะไรอันนี้ก็เรียกว่าย่อมตามดูกายในกายอันเป็นภายในอยู่โดยปกติตามเห็นกายในกายเป็นภายนอกตามเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกมันต่างกันตรงไหนเห็นกายในกายเป็นภายในเห็นกายในกายเป็นภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกต่างกันตรงไหนภายในคือภายในนี้ภายนอกก็โน่นแล้วทั้งภายในภายนอกเป็นไงฮะเหมือนกันถ้าอย่างนี้จบแต่ถ้าไม่เหมือนกันเราจะไปรักอีกกายหนึ่งความรักเกิดขึ้นจากโมหะตรงนี้ว่าอีกกายหนึ่งคงน่ารักอีกกายหนึ่งคงจะเป็นสุขเอ๊ะทนไม่ไหวเหมือนกันปากเหม็นเหมือนกันถ่ายลมออกมาก็เหม็นเหมือนกัน มีถ่ายมีฉี่มีขี้หูขี้ตามีขี้หมูขี้ฟันมีภาวะป่วยไข้มีภาวะงองแงมีภาวะอยากพักอยากผ่อนมีภาวะอยากอยู่คนเดียวมันเป็นธรรมชาติของกายดูกายเนี่ยมันก็จะเป็นของมันเนี่ยปวดมันเมื่อยมันทุกข์มันทรมานมันแก่มันป่วยมันโทรมมันสุดมันจะหายของมันอย่างเดียวอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยรู้กายในกายทั้งภายในภายนอกเขาใช้คำว่าตามดูนะฮะนี่เป็นอรรถะคือเป็นความหมายของวิปัสสนาเลยคนที่เจริญวิปัสสนาต้องหมายถึงการไปมันดูตามดูมันอยู่นั่นแหละอนุปัสสนาตามดูทีนี้พอเห็นกายในกายเสร็จต่อมาก็อะไรอีกอ่ะต่อมาธรรมานุปัสสีย่อมตามเห็นธรรมเลยเนี่ยเห็นธรรมคืออะไรความเกิดขึ้นในกายก็คืออะไรถ้าสอนเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็ดูตัณหาตัวเดียวนะลูกถ้าตัณหาเกิดเป็นความเกิดขึ้นถ้าตัณหาไม่เกิดเป็นความดับพอแล้วอย่างเงี้ยถ้าตัณหาเสื่อมเป็นความเสื่อมมันเสื่อมยังไงเข้าใจไหมตัณหาเกิดเรียกว่าเห็นความเกิดขึ้นถ้าตัณหาเสื่อมเป็นความเสื่อมเช่นตัณหาเกิดนะในกายตามเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายคือถ้าเห็นตัณหาเกิดกายเกิดนะเป็นความเกิดขึ้นในกายต่อไปตามเห็นธรรมคือความเสื่อมถ้าเห็นความเสื่อมก็เห็นว่ากายนี้เสื่อมไปด้วยเห็นทั้งเกิดทั้งเสื่อมว่าถึงมันเกิดมันก็เสื่อมเนี่ยนะทีนี้คำว่าเกิดคืออะไรเกิดตัณหาเกิดถ้าตัณหาเกิดกายจะเกิดไหมคะเรื่อยๆไหมคะอยากนั่นอยากนี่อยากโน่นอยากนั่นอย่างนี้ก็มีกายไปเรื่อยๆฮะขอเกิดเป็นนกขอเกิดเป็นไก่ขอเกิดเป็นนกขอเกิดเป็นหมูเป็นลูกคนนั้นคนนี้อ้าวมีตัณหาอยากก็เกิดไปถูกไหมถ้าตัณหาเสื่อมลงล่ะความเกิดก็เสื่อมไหมกายก็เสื่อมลงไหมแล้วถ้าบรรลุล่ะถ้าบรรลุโสดาบันน่ะเหรอความเกิดขึ้นของกายเสื่อมวูบเลยฮะจากที่เคยเกิดอีกอินฟินิตี้ชาติเนี่ยจะเหลือกายมาเกิดอีก7ชาติเงี้ยนี่คือเสื่อมไปเลยถ้าเป็นสกทาคามีก็จะมีกายมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวถ้าเกิดเป็นอนาคามีก็ไม่มีแล้วกายในโลกมนุษย์ไม่มีแล้วไปอยู่ในรูปประพรมมารูปประพรมนู่นถ้าบรรลุอนาคามีไปอยู่ชั้นสุทธาวาสชั้นเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเห็นความดับล่ะตัณหาดับกายก็ดับมันไม่มีเหตุเกิดกายแล้วก็เป็นความดับแต่สำหรับสติปัฏฐาน4เขาใช้คำว่าเสื่อมนวยะคือดูครับดูธรรมคือความเสื่อมขอให้เห็นก่อนนะว่ามันเสื่อมลงไหมตัณหาเพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าวันคืนล่วงไปเนี่ยตัณหามันเสื่อมลงอ้าวสมัยเป็นชาวบ้านตัณหาเยอะไหมพอบวชแล้วลดไหมลดด้วยอะไรศีลทำให้ตัณหาลดตอนเย็นเลยไม่มีสิทธิ์จะมาตัณหาเรื่องเขาเย็นไม่มีจะไม่มีตัณหาเรื่องทรงผมแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเนี่ยศีลช่วยลดตัณหาเห็นไหมเพราะนั้นวิธีดับตัณหาวิธีดับตัณหาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญานี่มันจะมาดับตัณหาได้ไงอาจารย์ก็ปัญญาเป็นกุศลไหมล่ะเวลาปัญญาเกิดตัณหาเกิดได้ไหมมันไม่ได้อยู่แล้วปัญญาอะไรอาจารย์ที่มันทำให้ตัณหาไม่เกิดปัญญาที่เห็นว่ากายใจเป็นทุกข์ไม่ใช่ไปเกิดตัณหาทำไมมันเห็นทุกข์ใช่ไหมเห็นไหมว่าขันธ์5เป็นสิ่งที่ทนไม่ไหวในสภาพเดิมมันทุกข์เลยไม่อยากได้ขันธ์5ใดๆเลยไม่อยากได้เลยนี่การไม่อยากได้มันต้องดูจาก the way of life ด้วยมันจู้จากชีวิตจริงคุณพูดได้ว่าคุณไม่อยากได้กายแต่ด้วยพฤติกรรมคุณยังต้องการบริวารก็ใช่ไหมคุณยังชอบให้ใครมานับถือคุณอยู่คุณยังชอบมีกลุ่มมีพรรคมีพวกอยู่อย่างก็คือว่าคุณอยากได้กายอยู่ดีอยากได้ขันธ์5กองทุกข์อยู่ดีนั่นแหละแต่ถ้าคุณนิ่งจริงๆเนี่ยอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านชอบอยู่วิเวกนะคะเป็นปกติของท่านนะที่วิเวกแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าท่านวิเวกเนี่ยเพราะท่านอยากได้แหมอยากให้เขาชมใช่มั้ยเนี่ยอยากให้เขาสรรเสริญใช่มั้ยเนี่ยไม่ใช่ถ้าท่านบรรลุอรหันต์จริงๆแล้วท่านจะมีภาวะที่มีความวิเวกอยู่ภายในใจคือมันเป็นอุปธิวิเวกมันวิเวกว่างจากอุปทานภพชาติเนี่ยมันไม่มีแล้วอุปธิวิเวกและจิตท่านก็ไม่มีนิวรณ์ก็เป็นจิตวิเวกนะคะแต่บางคนยังไม่บรรลุอรหัตผลก็พยายามไปปีกวิเวกแต่มันก็ได้ไม่คือไปอยู่เงียบๆยิ่งอยู่เงียบๆก็ยิ่งคิดยิ่งอยู่เงียบๆได้เป็นสมาธิเป็นช่วงๆแต่ส่วนมากก็จะคิดโน่นคิดนี่ไม่อยากคิดก็คิดใหญ่เลยอย่างเงี้ยเพราะมันยังไม่ได้วิเวกเนาะวันนี้ มาอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเรื่องคำว่าความเกิดกับความเสื่อมว่าเหตุเกิดกายหรือความเกิดขึ้นแห่งกายความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความเกิดขึ้นแห่งสัญญาความเกิดขึ้นแห่งสังขารความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณทั้งหมดเนี่ยสามารถหาความรู้ได้จากปฏิจจสมุปบาทนี้ถ้าหากว่าอวิชชาไม่มีแล้วเนี่ยอวิชชาไม่เป็นเหตุแล้วเนี่ยอวิชชามันดับสมมตินะถ้าอวิชชาดับแล้วคือเกิดวิชชาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องตอบได้ว่าวิชชาคืออะไรก็ต้องตอบได้ว่ามันรู้เสร็จแล้วว่าขันธ์ 5ทั้งหมดทั้งปวงเป็นทุกข์แต่จะคิดว่ารู้ง่ายๆนะก็เนี่ยอยู่กับอาจารย์มา9เดือน10เดือนอยู่แล้วจะปีหนึ่งแล้วก็ยังพูดอยู่ว่าขันธ์ 5ไม่ได้ทุกข์ทุกขันธ์นะคะเนี่ยป๊าดมันไม่ใช่รู้ง่ายๆนะเนี่ยเฉพาะที่เราไปยึดถ้าเราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์อ้าวมันมีเรามาจากไหนจ๊ะเนี่ยขันธ์ 5เนี่ยเราไม่ยึดขันธ์ 5เนี่ยเอ้าเรามาจากไหนเนี่ยจริงเราคืออุปทานตัวนี้เราคืออยู่นี่เนี่ยแล้วอุปทานอยู่ในขันธ์ 5มั้ยอุปทานอยู่ในสังขารขันธ์มั้ยฝ่ายชั่วใช่มั้ยมีโลภะแล้วก็อัสมิแปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมอัสมิมานะเคยได้ยินไหมฉันมีไม่ใช่มีฉันนะมีอะไรล่ะเอาก็แล้วแต่สิก็มีอะไรก็เกิดกับอันนั้นแหละฉันมีพอพูดฉันมีแสดงว่าคุณไม่เห็นความดับของสิ่งเหล่านั้นคุณจึงคิดว่าฉันมีสิ่งนั้นอัสมิฉันมีนอกจากจะฉันมีแล้วยังฉันอะไรอีกฉันเป็นอะไรล่ะเอาสิเธอเป็นอะไรเธอก็ถูกกับสิ่งนั้นแหละเธอเป็นอะไรตอนนี้เธอเป็นอะไรเป็นสิกขมนาเงี้ยเกิดเขาไม่เรียกเธอสิกขมนาล่ะไม่สีถ้าเธอจะเป็นสิกขมนาเธอก็ทุกใช่ไหมแต่ถ้าฉันไม่เป็นอะไรเขาเรียกไม่สีมองตาเขาถ้าเขามองจ้องมาที่เราแสดงเขาเรียกเราแล้วทำไมเหรอไม่สีเคิร์ดไปหน่อยโอ้โอเคเคิร์ดไปหน่อยก็ได้เคิร์ดแล้วขยับไปหน่อยฉันมีฉันเป็นเนี่ยอัศมิมานะมานะแปลว่าอะไรถือตัวอัศมิมานะก็แปลว่าอะไรฉันมีความตัวว่าใช่ไหมเอาละสิเอาอยากจะทุกข์ก็ถือไปสิฉันมีความถือตัวว่าอะไรล่ะมานะก็มีกี่อย่าง3อย่างคือดีกว่าฉันดีกว่าเขาเสมอเขาแย่กว่าเขาอย่างเงี้ยเนี่ยอัศมิมานะเนี่ยมันมีคาถาของพุทธเจ้าอยู่บทหนึ่งบอกว่าอัสมิมานัตสวินโยเอตังเวปรมังสุขันตีเห็นนะเป็นบาทสุดท้ายว่าการกำจัดความเห็นว่าฉันมีความถือตัวฉันเป็นผู้ถือตัวเนี่ยคือความสุขที่สุดบรมเลยพลังปรมังสุขันติเป็นความสุขที่สุดแล้วมีสุขอย่างอื่นนะสุโควิเวโกตุทัสสะสุตะธรรมัสสปัสสโตนะวิเวกเนี่ยเป็นสุขอย่างหนึ่งของคนในโลกนี้นะแต่เป็นสุขของคนที่เบิกบานเพราะได้เห็นธรรมตามที่ได้ฟังมาคือฟังเนี่ยฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาฟังเรื่องอริยสัจสี่มาฟังแล้วเห็นเหมือนที่พุทธเจ้าสอนเลยเนี่ยแล้วเกิดความสุขจากวิเวกอย่างนี้เขาเรียกวิเวกสุขนะต่อไปอภยาปชังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นสุขของใครเป็นสุขของคนที่สำรวมคือเกิดมาชาตินี้นะระวังตัวมากไม่เบียดเบียนใครอย่างเงี้ยคิดจะไม่เบียดเบียนใครได้ความสุขชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอัพยาปชังสุขังโลเกได้ความสุขชนิดสุขจากความไม่เบียดเบียนอีกอันนึงเขาเรียกว่าสุขจากวิราคะสำหรับคนที่ข้ามพ้นกามได้แล้วข้ามพ้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเนี่ยจอกกามคุณเนี่ยก็จอกข้ามพ้นได้แล้วเขาก็มีความสุขจากวิราคะเพราะไม่ถูกย้อมจิตใจของผู้ที่มีอวิชชาถูกย้อมด้วยอะไรคะจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยจะถูกย้อมด้วยอ่ะมันย้อมด้วยอุ้ยสวยเนอะไหมอุ้ยเพลาะเนี่ยเพราะว่าสวยย้อมเรียบร้อยเนี่ยถ้าเป็นน้ำนะฮะน้ำโผล่เข้ามาก็สีชมพูลงไปตุ้มจุรีบย้อมเป็นสีชมพูเลยสวยเนี่ยที่เขาบอกมองโลกเป็นสีชมพูถ้าเราเคยมีความรักนะฮะรักเพศตรงข้ามจะรุนแรงที่สุดเพราะว่ารักเพศตรงข้ามเนี่ยมันรักทั้งรูปรักทั้งเสียงรักทั้งกลิ่นรักทั้งสัมผัสเนาะเพราะฉะนั้นมันจะปริมาณจะมากเข้าใจไหมฮะมันจะรุนแรง เนี่ยคนจะเข้าพิธีแต่งงานอย่างเงี้ยไว้คนที่กำลังจะมั่นกันเนี่ยมันย้อมเป็นสีชมพูหมดเลยพอมีคนมาท้วงนะฮะเธอไปมั่นกับมันทำไมเนี่ยมันขี้เล่านะเราจะตอบว่าไงเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเนี่ยมันมองเป็นสีชมพูไปหมดเลยเธอไปแต่งงานกับมันทำไมมันเล่นการพันนันเนี่ยอ๋อเขาเลิกแล้วสีชมพูหมดเลยโอ้ยเธอแต่งงานมาแล้วนายคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวมากนะไม่เมื่อวานก็ไปใส่บาตรด้วยกันสีชมพูหมดเลยดูดีหมดอาการอย่างเงี้ยจิตถูกย้อมจนมองไม่เห็นอย่างเงี้ยย้อมเป็นสีชมพูมาเลยเพราะนั้นวิราคะเป็นสุขข้ามพ้นกามทั้งหลายได้แล้วเนี่ยต่อไปการกำจัดความว่าฉันมีความถือตัวเนี่ยกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปนะเป็นสุขที่สุดอสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขันติอย่างเงี้ยอยากได้สุขอันไหนเลือกเอาสี่สุขสุขในวิเวกสุขในความไม่เบียดเบียนสุขในวิราคะแล้วก็สุขที่สุดจะเอาสุขอันไหนเลือกเอาเอาสุขที่สุดเหรอเอาสุขที่สุดก็กำจัดซะความถือตัวเนี่ยนะแล้วมันไม่ทุกข์เหรอฮะแต่ถ้าถือปั๊บมันฉันเป็นคนไม่ดีเนาะเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ด่าฉันโดยส่วนเดียวเลยเอาละทุกข์ละก็มีฉันแย่ขึ้นมาหรือว่าเอ้ยฉันมาด่าเธอด้วยเนาะฉันกับเธอพอๆกันนั่นแหละตอนนี้เธอกับฉันพอๆนี่หรือแต่เท่าที่ดูนะด่าๆไปเนี่ยเธอโดนหนักนะฉันค่อยชวนหน่อยเพราะว่าไม่ใช่เวรฉันเวรเธอนั่นแหละเก็บพวงมาลัยอ่ะเธอลืมอ่ะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮู้ก็มีฉันดีกว่าเธอหน่อยเนี่ยความถือตัวว่าฉันมีความถือตัวก็เป็นทุกข์นะฮะเพราะว่ากำจัดสิ่งนี้แล้วเป็นสุขที่สุดแล้วอยู่ในสิ่งที่พุทธเจ้าสอนให้ละด้วยนะสิ่งที่ต้องละนี่คืออัสมิมานะเนี่ยข้อเดียวเลยถ้าละข้อนี้ข้อเดียวไม่ต้องพูดเรื่องตัณหาสามตัณหาแสมเลยนะเพราะอะไรอัสมิมานะมันไปอยู่ช่วงอุปทานไงถ้าอุปทานไม่มีแสดงว่าตัณหาไม่มีเพราะปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นตัวยืนยันถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอย่างเงี้ยสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยมันติดกันอยู่นี่ไงเพราะนั้นคนที่กำจัดอสมิมานะคือกำจัดคำว่าฉันมีความถือตัวว่าเนี่ยกำจัดได้ปุ๊บเนี่ยนะไม่มีเรื่องเพราะนั้นอสมิมานะนี่ควรจะพูดติดปากเลยนะติดปากเลยว่าอสมิมานัสวินโยนะขอให้มันต่อด้วยวินโยด้วยนะวินโยว่ากำจัดวินัยแปลว่ากำจัดนะคะแล้ววินัยมีกี่วินัย2วินัยคือสังวรวินัยกับปหานะวินัยอย่างเงี้ยเอ้าเธอม่วนไม่ม่วนไม่รู้นะฉันม่วนอย่างคนเดียวจบละ การแสดงธรรมเป็นวิมุตติอายตนะอย่างหนึ่งพูดก็มีความสุขของฉันเธอไม่รู้เรื่องเลยก็เรื่องของเธอใครจะหลับก็หลับไปได้อะไรบ้างก็ได้หลับไปงีบนึงเอาไม่เนี่ยการบวชมันสนุกอย่างนี้วันนี้ไม่ได้วายพรุ่งนี้ต่อวายไปเลยบวชใหม่อยู่นี่ต้องฝึกกันต่อไปพวกนี้กว่าจะตาใสมันก็ตามืดมาก่อนเหมือนกันนั่นแหละมันก็หลับมาหลายรอบเหมือนกันนั่นแหละกว่าจะเข้าใจทัน4ตัณหา6อวิชชา8สังขาร3วิญญาณ6นาม5รูป28อ้าวใส่ตัวเลขเลยโอเคนี่สลายตนะ6คู่นะ6ผัสสะ6เวทนา6ตัณหา6อุปทาน4ภาวะภพ3ชาติ7ชาตินี้7ชาติชรามรณะนะคะปฏิจจสมุปบาทได้ศึกษาซ้ำแล้วซ้ำอีกใส่ใจแล้วใส่ใจอีกนะทบทวนแล้วทบทวนอีกท่องให้ได้คล่องปากขึ้นใจพูดคู่ไหนก็ได้กึ๊บกับกึ๊บกับขึ้นมาเลยนะอันเนี้ยเอามาใส่ใจเธอพระพุทธเจ้าเองอยู่ว่างๆนะเดินจงกรมท่องอันเนี้ยเจ้าก็สาธยายสิ่งนี้นะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณะเรียกอวิชชายะเตวะเวะอเสสวิรากานิโรธาสังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณานิโรโธภิกษุรูปนึงได้ยินเสียงงุมงำก็เข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆกอไผ่นะครับแอบฟังพระเจ้าเดินจงกรมอยู่แล้วก็ไปเห็นเหลือบเห็นก็บอกอ้าวภิกษุเธอมีธุระอะไรบอกอ๋อฟังพระพุทธเจ้าสวดก็เลยมาฟังดูพระเจ้าสวดอะไรน้อยเออดีละนี่ภิกษุเธอจงท่องเนี่ยพระเจ้าสอนภิกษุท่องอีกนะเอ้าท่องไปอวิชชาปัจจยาสังขาราอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ใจอยู่เนืองๆฮะอาจารย์ถามลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยนี้เกิดอะไรตาเหลือกตาปิ้นกันนะ
3: คิดไม่ออกพูดผิดพูดถูกตอบผิดตอบถูกโอ้ใช้ไม่ได้นั่นยังแก้ตัวอีกนะทำเป็นชมตัวเองพอดีไม่ค่อยมีตัณหาค่ะตัณหาเลยไม่เกิดนี่เธออย่ามาพูดนะเธอนึกว่าฉันเป็นอาจารย์โง่ๆหรือไงอาจารย์ถามว่าภาษาทำให้เกิดอะไรมันก็ตอบภาษาทำให้เกิดตัณหาภาษาทำให้เกิดอะไรภาษาทำให้เกิดตัณหาแล้วยังมีหน้ามาบอกอีกนะว่าอ๋อภาษาตัณหาไม่ค่อยมีค่ะเลยไม่ค่อยตอบคำว่าตัณหาเพราะอะไรพออาจารย์ถามว่าเวทนาทำให้เกิดอะไรมันตอบเวทนาทำให้เกิดอุปทานแล้วมันข้ามไปประเทศโน้นภาษาทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดตัณหาเอาแล้วเวทนาทำให้เกิดอะไรอุปทานเนี่ยมันข้ามโลกไปอย่างนี้แล้วพออาจารย์ติเตียนนะว่าเธอนี่มันตอบไปเป็นเรื่องเลยมันตอบว่าไงปกติไม่ค่อยมีตัณหานะคะมันน่าเขยหัวไหมมันหลงตัวเองนะเนี่ยคนที่หลงตัวเองนี่น่ากลัวไหมคือคิดว่าตัวเองไม่มีตัณหาเลยตอบว่าเลยไม่มีคำว่าตัณหาโผล่มาจากปากก็มันก็ตอบไปอยู่ยกนะว่าผัสสะทำให้เกิดตัณหาผัสสะทำให้เกิดตัณหาซึ่งถ้าเราไม่ไวพอนะคนคนนี้ก็โง่ไปอีกนานเลยเราก็โอ้เหรออู้ตายแล้วท่านผู้เป็นอรหันต์ท่านไร้ซึ่งตัณหาอย่างเงี้ยไม่ใช่การตอบผิดตอบถูกแสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจโดยแยบคายเราไม่ได้ใส่ใจด้วยความรู้เราไม่ใส่ใจในเรื่องนี้อ้าวแล้วเรื่องนี้มันน่าใส่ใจไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้ถึงเหตุเกิดมันเป็นความรู้ถึงความดับอย่างชนิดสุดยอดว่าถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ต้องดับถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีอย่างเงี้ยเข้าใจยังเพราะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทต้องใส่ใจให้ชำนิชำนาญเลยนะไม่รู้อย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโอ้น่าเศร้าแต่ก็อย่างว่าแหละมันไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ต้องเข้าใจเรื่องเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรเจตนาคืออะไรนะคะนามคืออะไรรูปคืออะไรเนาะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจอุปทาน4มีอะไรบ้าง1กามุปาทาน2ทิฏฐุปาทาน3สิลพัตตุปาทาน4อัตตวาทุปาทานนะคะอวิชชา8คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้อริยสัจ4ข้อละแล้วก็ไม่รู้อดีตอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตปฏิจจสมุปบาทกามุปาทานแปลว่าอะไรคะเอากามมายึดถือว่าชีวิตเราพ้นทุกข์ได้ด้วยกามชีวิตเราพ้นทุกข์เพราะเรามีกินมีใช้อย่างเงี้ยเนี่ยเอากามมายึดถือว่าชีวิตเราเนี่ยมีที่พึ่งแล้วเราขอพึ่งกามหรือชีวิตเราอยู่ได้เพราะกามเนี่ยนะอันนี้เป็นพวกเอามายึดถือเอาพวกนี้ปวดหัวฮะทำให้ฉันมีอะไรเยอะแยะเลยฮะทำให้ฉันเป็นอะไรเยอะแยะเธอกินแกงนี่สิกินได้เป็นไหมอ่ะเอาใส่ปากเคี้ยวกืนเท่านั้นเองที่บ้านฉันไม่ใช่แกงอย่างนี้บ้านเธอแกงทำไมใส่ใบเนี่ยงไปด้วยใบโหระพาก็บ้านเธอไม่ใส่บ้านฉันไม่ใส่มันยึดมันเอามายึดเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามายึดนะฮะเอาต่อไปที่ถูกประทานเอาความเห็นผิดมายึดเรื่องลูกนี่ลูกนะลูกแล้วไม่รู้มันเห็นผิดเห็นผิดนี่ก็นั่นแหละโลภะแปดแกนนั่นแหละนะทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยเยอะมากเลยต่อไปเอาศีลและข้อวัดมายึดพจน์นะพัตตะพจน์เนี่ยมาจากว่าวัตระเปลี่ยนวอเป็นพอศีลและข้อวัดเอาศีลและข้อวัดมายึดทีนี้ข้อวัดเนี่ยบางคนมีข้อวัดไงแต่ไม่ใช่ศีลนะอย่างเช่นทุดงขวัดเนี่ยก็เอามายึดยึดแล้วก็เพ่งโทษคนอื่นเข้าใจไหมทุดงขวัดไงทุดงก็เป็นวัดอย่างหนึ่งเสขียะก็เป็นวัดอย่างหนึ่งอุปชายะวัดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมคือข้อวัดต่างๆเนี่ยเอามาปฏิบัติไม่ใช่ให้เอามายึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ให้เอามาเครียดไม่ใช่ให้เอามาทุกข์ไม่ใช่มาทะเลาะกันคนอื่นเขาทำไม่ได้หรือว่าจังหวะนั้นเขายังไม่พร้อมที่จะทำไม่อย่าไปผีบ้ากับเขาอย่างสมมติว่าเราเนี่ยโอ้โหดูแลอาจารย์ดีมากเราปฏิบัติสัทธิวิหาริกวัดเยี่ยมยอดเนี่ยเราแลดูอีกคนเนี่ยโอ้ยนี่มันช่วยมากแค่นี้ก็ถูกแล้วฮะเพราะเราเอาศีลเอาวัดมายึดอยู่ไว้ยึดไว้ไม่ใช่ให้เอามายึดใครให้เอามาปฏิบัติเข้าใจไหมศีลก็เหมือนกันเขาให้เอาศีลมาดับตัณหาดับความยากแล้วมันจะได้ดับขันห้าไปเลยชาติหน้าไม่ต้องมาเกิดแล้วอันนี้รักษาศีลก็เอามายืดเพ่งเนี่ยเธอผิดศีลข้อนั้นนะ3วันมาแล้วนะเธอไปปองอบัติยังยืดอยู่นั่นเนี่ยแล้วเขาบอกอ๋อลืมไปยังไม่ได้ปองวางเธอตายตอนนี้นะมันจะไปโกรธเอาแล้วตัวเองก็ตายตอนนี้พอดีแควบจิตมันยืดมันก็ไปเกิดในอบายเฉียดแขนเขาไม่ได้เอามายืดต่อไปไม่ใช้คำว่าตันใช้คำว่าอัตตาข้อที่4เนี่ยนะฮะมันมีคำพูดคำหนึ่งว่าอัตตามันเป็นเพียงวาทะมันเหมือนมีคำพูดคำหนึ่งว่าย้อนพาหนะเนี่ยมันก็เป็นเพียงคำพูดคำหนึ่งใช่ไม่ใช่ย้อนพาหนะเป็นคำพูดคำหนึ่งไหมคะแต่หาเจอไหมเข้าไปดูอันนี้ไม่ใช่ย้อนพาหนะไปจับตรงนี้นี่อะไรเนี่ยอันนี้เบาะ เบาะอย่างเดียวมันจะเป็นยานพาหนะเลยไปจับตรงนี้เกียร์ก็ไม่ใช่ยานพาหนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยานพาหนะเป็นเพียงชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกรวมใช่ไหมฮะคือหลายๆส่วนรวมกันแล้วก็ตั้งชื่อเรียกเนี่ยการที่ตั้งชื่อเรียกเนี่ยคำพูดนี้ก็ไว้พี่คุยกันเท่านั้นเองไงเรามีคำว่ายานพาหนะเพื่อจะใช้คำพูดสั้นขึ้นไงมันสั้นขึ้นเนี่ยแต่อย่าไปเอามาจืดมันเป็นเพียงคำพูดที่ใช้แทนศัพท์อื่นๆเท่านั้นเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการยึดถือเนี่ยก็มีอยู่สี่ยึดถือนี่คือความเก่งของใครพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราจะมานั่งอธิบายว่ายึดโน่นยึดนี่โอ้เยอะมากแต่พระเจ้ารวมลงมาได้สี่ตัวเนี่ยพอแล้วอาจารย์หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเธอเลิกยึดสี่ตัวเนี่ยก็จบเลยจบเพราะคำว่ายึดอัตตาเนี่ยมันรวมไหมมันรวมคนอื่นด้วยไหมบางทีไม่ยึดตัวเองไปยึดคนอื่นอาจารย์ฉันใครว่าอาจารย์ฉันไม่ได้เอาอีกเนี่ยก็ไปยึดอัตตาภายนอกนะคำว่าอัตตาเป็นคำรวมจบพบนี่ก็มีการมาพบรูปประพบพบคือเป็นการแบ่งการเป็นนะฮะการเป็นการเป็นนี่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่6ลงมานะฮะชั้นที่6 5 4 3 2 1มนุษย์1อบาย4เนี่ยตั้งแต่นี้ลงมาเป็นพบเดียวเลยคือความเป็นอันเดียวเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามภพรูปประพรมก็เป็นรูปประพบไปอรูปประพรมก็เป็นอรูปประพบไปทีนี้คนที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมก็ไปสอนผิดคนบางคนแก่ตัวมาเลยไม่กินอร่อยนอนสบายไม่แต่งงานไม่ชอบผู้หญิงสวยอะไรแต่มาเล่นกล้วยไม้พวกนี้เป็นพวกอยู่ในรูปประพบไม่ใช่คนแก่ๆเล่นกล้วยไม้ก็เป็นกามเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีการปฏิบัติธรรมอีกแนวหนึ่งก็คือเก็บเงินจากคนรวยเสร็จแล้วก็พากันไปนอนดูดาวก็เป็นพวกกามทั้งนั้นนะฮะดูวิวสวยดูดาวนอนเอาหัวชนกันกามทั้งนั้นนะฮะบางคนก็บอกเราทำอย่างนี้เนี่ยทำให้ใจเราสงบนะดีดสีไวโอลินเนาะสีไวโอลินแล้วก็น้อมจิตให้นิ่งอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิคือเล่นกามอยู่เพ่งกามนิ่งอยู่กับกามก็เป็นมิจฉาสมาธิทิฏฐิความเห็นในทิฏฐิกถาของพระสารีบุตรนะฮะซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่31เนี่ยนะวันก่อนก็พูดไปบ้างแล้วว่าความเห็นผิดเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเนาะมันก็จะมีมิจฉาทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิสักยะทิฏฐิเยอะแยะเลยชาติ7ก็ท่องไปสิเอ้าชาติก็เป็นชาติเอ้าสัญชาติก็เป็นชาติโอกันติก็เป็นชาตินิพพัตติก็เป็นชาติอภินิพพัตติก็เป็นชาติขันธานังปาตุภาโวก็เป็นชาติอายตนานังปฏิลาโภก็เป็นชาติอาหารเวลาพิจารณาเหรอก็ต้องรู้จักอาหารสีใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าแต่ละตัวมันนำอะไรมาอย่างเช่นวิญญาณอาหารเนี่ยนำมาซึ่งนามรูปนี่จบเลยนำมาทั้ง5ขันธ์เลยจริงไม่จริงจบแค่วิญญาณอาหารเนี่ยฮะตราบใดที่ยังมีวิญญาณหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยขันธ์5ก็เป็นไปอยู่ตามวิญญาณเนี่ยมันนำมาซึ่งนามรูปนะคะและนามรูปย้อนกลับด้วยฮะนามรูปก็เป็นสิ่งที่นำให้เกิดวิญญาณอีกอย่างเงี้ยวนกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แค่นี้เองเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณวิญญาณนามอยู่แค่นี้ทั้งหมดอยู่แค่นี้ฮะแต่สิ่งเหล่านี้ขยายออกมาถ้าคุณรู้น้อยคุณก็เอาแค่ไม่มีตัณหาเกิดก็เป็นความดับแค่นี้ก็จบใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีความรู้มากคุณก็รู้แล้วว่าขณะนี้มีเจตนาจะทำกรรมอะไรเนี่ยโอ้มีเจตนาทำกรรมอะไรจึงมีรูปอย่างนี้อย่างเช่นเนี่ยเจตนาจะไปไหว้พระอุปัชฌาย์ที่ศรีลังกาเกิดอะไรขึ้นอ่ะนามรูปก็ลิ้วเลยใช่ไหมขึ้นเครื่องบินติ้วปุ๊บอยู่ตรงนั้นนะติ้วปุ๊บกลับมาเนี่ยมันเป็นไปตามเจตนาใช่ไหมแต่ถ้าเจตนาไม่มีนะไปกับอาจารย์ว้ายจานหนูไม่พร้อมหนูต้องทำอะไรวีซ่านานหนูไม่ไปเจตนาตัวนี้ปึ๊กหยุดเลยฮะหยุดนามรูปไม่ได้ไปศรีลังกาจริงหรือเปล่าแต่นี่ที่ไหนได้บอกไปกันไปเลยจานเนี่ยปื๊ดไปด้วยกันนะสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บพ้นเจตนาถ้าดูก็เห็นชัดเลยใช่ไหมว่ามีเจตนาลองไม่มีสิแม่อ้อมาไปเจตนาไม่ไปมันก็ไม่ไปแต่กรรมมันมีอ่ะมันมีเจตนามันเจตนามาตั้งแต่อติตะใช่ไหมอติตะชาติสองมันมีเจตนาตอนนั้นแล้วก็ดับไปอีกเจตนาดับไปเพราะมีเหตุมันดับมันก็ดับความอยากมันดับเจตนาก็ดับต่อไปชาติสัญชาติสามโอกันติสี่นิพพติแล้วข้อห้าก็เป็นอภินิพพติถ้าจำนิพพติได้มันก็ต่อด้วยอภินิพพติโอกติคือการหยั่งลงโอกะแปลว่าก้าวลงการก้าวลงคือวิญญาณหยั่งลงในท้องแม่ก็เรียกเกิดในครรภ์
2: โอกันติคือการเกิดในครรภ์นิพพติเป็นการเกิดในไข่ในน้ำคล้ำสกปรกส่วนอภินิพพติเป็นการเกิดเป็นพิเศษคือโอปปาติกะกำเนิดขันธานังปตุภาโวนี่ก็เป็นการปรากฏตัวแห่งขันธ์5ก็เรียกว่าความเกิดเหมือนกันขันธ์5มันปรากฏขึ้นมาเป็นอะไรอย่างเช่นขันธ์5ของพระองคุลิมานตอนที่ข้อคนน่ะนึกออกมั้ยขันธ์5ปรากฏอยู่ในสภาพที่เลือดเต็มมือฟันงอนอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นการเกิดอย่างหนึ่งคือเกิดในภาวะเป็นปุถุชนแต่พอฟังธรรมพุทธเจ้าขันธ์5ปรากฏใหม่ไปอาบน้ำโกนเขาโกนแล้วขอบวชปวดโกนผมหนุ่งผมผ้ากาสาวพัดเกิดในอริยชาติยังไม่ได้ไปเกิดในนรกสวรรค์ที่ไหนนะเกิดใหม่ในอริยชาติเป็นขันธานังปตุภาโวขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปพูดสัจวาจานี้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งท้องแล้วก็ไม่คลอดปวดท้องน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติก็คือตั้งแต่บรรลุธรรมอะเราไม่เคยคิดจะปรงสัตว์จากชีวิตเลยผู้หญิงคนนั้นด้วยสัจวาจานี้ก็ขอให้น้องหญิงมีความปลอดภัยมีความสวัสดีขอให้มีความสุขความโชคดีปุ๊บเด็กก็คลอดแบบไม่เจ็บไม่ปวดเขาก็เลยเอาคาถาเนี่ยไปให้ผู้หญิงท่องก่อนคลอดแล้วได้ผลเขาบอกมีหลายคนคลอดโดยไม่เจ็บเลยเนี่ยคาถานี้น่าจะเอาไปไว้ในห้องคลอดเนี่ยบรรดาแม่ทั้งหลายท่องไปเด้อดูก่อนน้องหญิงมันเป็นการทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตในประวัตินะคะกายกับจิตจะเหมือนกันจิตตสมิงแต่กายกับธรรมจะเหมือนกันนะฮะธรรมสมิงอันเดี๋ยวต้องท่องก่อนอิติอชตังวาธรรมเมธรรมานุปัสสีวิหรติเพทวาธรรมเมธรรมานุปัสสีวิหรติอชตะพหิทวาธรรมเมธรรมานุปัสสีวิหรติสมุทยธรรมานุปัสสีวาทีนี้การเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นความเกิดขึ้นในธรรมเห็นความเสื่อมไปในธรรมเห็นทั้งความเกิดความเสื่อมในธรรมอีกทีหนึ่งเป็นพหูพจน์ธรรมทั้งหลายกายสมิงเป็นเอกพจน์กายมีกายเดียวแต่ธรรมะนี่มีหลายหมวดฮะธรรมเมสุเป็นพหูพจน์ธรรมทั้งหลายธรรมะมีทั้งหมด5หมวดคือหมวดนิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ6คู่แล้วก็กิเลสที่อาศัยเกิดในอายตนะ6คู่นี้แล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็อริยสัจ4เห็นธรรมข้อใดข้อหนึ่งในนี้เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมและในขณะที่เห็นธรรมในธรรมเนี่ยก็เห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมก็คือมีตัณหาในสิ่งเหล่านี้ไหมถ้ามีตัณหาในสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมถ้าไม่มีตัณหาในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความดับแห่งธรรมเช่นสมมุติว่าไปดูหมวดนิวรณ์นะไปดูนิวรณ์แล้วก็มีตัณหาในนิวรณ์อีกก็มีความเกิดขึ้นในธรรมแล้วตัณหามันแปลว่าความอยากใช่ไหมติดใจเพลิดเพลินอยากใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อมีความติดใจเพลิดเพลินอยากในธรรมารมณ์อ่ะใจกับธรรมะเนี่ยไปอยากเนี่ยก็เป็นความเกิดขึ้นไม่รู้จักจบแต่พอเห็นว่าไม่เกิดตัณหาก็เป็นความดับไปเท่านั้นเองอ้าวลองโกรธทำเป็นโกรธทำเป็นโกรธให้เขาดูเดี๋ยวอันเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมอ้าวงั้นดูอ่ะยิ้มก็ได้อ่ะอันนี้ยิ้มหัวเราะก็ได้ก็ดูโลภะภายนอกได้ไหมก็สามารถดูว่าธรรมะอะไรเกิดที่ใจเขาภายนอกได้อย่างพวกเธอหัวเราะเก่งๆๆเนี่ยแสดงว่ามีโลภะเกิดที่ใจละอย่างเงี้ยก็เห็นธรรมคือไม่เห็นเป็นเขาแต่เห็นเป็นธรรมใช่มั้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นธรรมอย่างเนี้ยเขาเรียกเห็นธรรมภายนอกแต่ทีนี้มีธรรมไม่มาวันนี้นะอะไรมาญาณะความรู้รู้นั่นรู้นี่แล้วก็อยากรู้ต่ออย่างงี้ใช่มั้ยเนี่ยก็ดูธรรมในธรรมมันพอทักอย่างเงี้ยหายกระเด็นกระดอนวิ่งหนีออกนอกประตูไปละทีนั้นมิทะไปยิ้มเนี่ยก็เป็นโลภะก็ได้หรือเป็นโสมนัสสะญาณะสัมปยุตก็ได้นี่คือการเห็นธรรมภายนอกคือเห็นอะไรเกิดที่ใจเขาอะสิ่งที่เกิดที่ใจคือธรรมะฮะไม่ใช่คนถูกไหมเพราะเราเห็นอย่างเงี้ยมันจะหมดความเป็นคนเป็นเราเป็นเขาไปเพราะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงโทสะเกิดโทสะก็เปลี่ยนโลภะเกิดโลภะก็เปลี่ยนสติปัญญาเกิดก็เปลี่ยนนะใครจะมีสติปัญญาไปตลอดจนถึงนอนหลับก็ยังมีสติปัญญาเพ้อฝันเป็นสติปัญญาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หลับมันก็หายแซ่บหมดอ่ะเนี่ยฮะเพราะความด้อยการศึกษาเนี่ยมันเลยทำให้เราไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วถ้าไม่มีข้อมูลอย่างนี้หนุนใจเราเนี่ยเราพิจารณาอะไรไม่ออกไอ้วิชาแปลกเลยยังไม่รู้ซ้อมันก็เต็มหัวเลยนี่วิชาก็เต็มหัวเลยทำอะไรผิดพลาดอยู่เนืองๆเพราะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มีแต่อวิชามันไม่ใส่ใจเรื่องวิชาใส่ใจเรื่องอะไรไม่รู้ทางเหนือเขาใช้คำพูดว่าเป็นเอ็นเป็นว้องเข้าใจไหมเป็นเอ็นเป็นว้องทำเป็นนี่เป็นดัดดัดดัดทำเป็นวิเคราะห์วิจารณ์โอ้นั่นแหละแล้วก็ไม่เป็นเรื่องอยู่นั่นแหละคืออย่างนี้ที่ให้ดูเสื่อมก่อนนี่ก็คือว่า ถ้าเริ่มเห็นเสื่อมเนี่ยนะมันก็เป็นสภาพพระธรรมอย่างหนึ่งที่ควรเห็นคือเห็นเสื่อมก็เห็นธรรมเพราะเสื่อมเป็นธรรมอย่างหนึ่งความเสื่อมนี่เป็นวยธรรมนะความสิ้นเป็นวยะเป็นขยะธรรมความดับเป็นนิโรธธรรมมันเป็นธรรมอย่างหนึ่งนะเนี่ยใครเห็นอันไหนก็เห็นธรรมเอางี้ขันห้าเนี่ยเขามีความเป็นธรรมนะคือเขามีความเป็นธรรมดาของเขาเนี่ยสิบสองอย่างใช่ไหมขันห้าเป็นมารขันห้าเป็นมารธรรมขันห้าเป็นอนิจจังขันห้าเป็นอนิจจธรรมขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกขธรรมขันห้าเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตธรรมขันห้าเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปขยะธรรมขันห้าเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นวยะธรรมขันห้าเป็นสิ่งที่มีความไม่ถูกย้อมติดวิราคธรรมขันห้าเป็นสิ่งที่มีความดับมิโรธธรรม12ตัวนี้เป็นธรรมะประจำตัวของขันห้าแต่เราไม่เห็นสักธรรมหนึ่งใน12ธรรมเนี่ยเอาข้อที่1เลยพวกเธอเห็นหรือว่าขันห้าเป็นมารมันจะมารจะแมนอะไรจารย์น่าแล้วก็มาทำประโยชน์สิคะอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นขันห้าเป็นมารเราจะเบื่อขันห้าสุดขีดเลยฮะมารแปลว่าอุปสรรคมารแปลว่าขัดขวางขันห้านี่เป็นมารนะเธอแล้วไม่ใช่เป็นมารธรรมดานะเป็นมารธรรมอีกคืออะไรมันเป็นอุปกรณ์ของมารอีกอย่างเงี้ยคือหมายความว่าขันห้านี่เป็นตัวขัดขวางเลยนะคือเป็นตัวขัดขวางเข้าใจไหมคือเป็นมารนะขัดขวางแล้วใครเป็นอุปกรณ์ให้มันก็มันนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ให้มันมันนั่นแหละเป็นตัวขวางเลยมันนั่นแหละเป็นตัวมารเลยแหละขันห้านี่เป็นมารโดยตรงเลยนะแต่ความไม่รู้ไปยึดขันห้าเป็นอัศมีมานะสวีนะคือมันไปยึดขันห้าเป็นฉันน่ะมันเลยมีความถือตัวแต่ถ้าเห็นขันห้าเป็นมารมันจะหมดความถือตัวขันห้าภายในก็เป็นมารขันห้าภายนอกก็เป็นมารแล้วมันเป็นมะตะธรรมไหมมันเป็นสิ่งที่ตายไหมขันห้าเนี่ยตายไม่ตายก็ท่องสวดอยู่เนี่ยข้อที่36ใช่ไหม36ขันห้ามีความตายเป็นธรรมดานิพพานไม่ตายก็ท่องไปเถอะแต่เองไม่เห็นอะขันห้ามันตายเป็นธรรมดามารามิสโตเป็นเหยื่อแห่งมารอีกนะขันห้านี่นะมันเป็นเหยื่อแห่งมารแล้วมันก็เป็นมารลองมองไปที่ตัวเองเลยตัวเองนั่นแหละเป็นมารอย่างเงี้ยนะไปมองไปที่คนอื่นคนอื่นก็เป็นมารหมดเพราะนั้นการเห็นธรรมคือเห็นสิ่งเหล่านี้ฮะที่เราท่องไป40อย่างนั่นน่ะใครเห็นตามนั้นเห็นธรรมนะเห็นธรรมเนี่ยข้อใดสักข้อหนึ่งก็ได้นะแต่ใครเห็น40ข้อนี้สุดยอดอ่ะเพราะเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเป็นอนิจจังซะ10เป็นอนัตตาซะ5เป็นทุกข์ซะ25ทุกข์เยอะมากความเป็นทุกข์ของขันธ์5เนี่ยเป็นเสนียดเป็นอุบาทเป็นเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่อายนะจิตเนี่ยเข้าเป็นหนึ่งฮะจิตมีเกิดได้ทีละหนึ่งจิตกายก็เป็นหนึ่งแต่เวทนากระทำเนี่ยเป็นสามเวทนาในรูปจะมีสามคือไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยใช่ไหมเพราะนั้นเวลาดูเวทนาเนี่ยในเวทนาทั้งหลายเนี่ยคือในเวทนาสามแต่ถ้าดูจิตนะดูจิตที่เป็นโทสะในจิตมันก็ต้องในจิตที่เป็นโทสะนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่ในอื่นๆละมันก็เป็นหนึ่งเดียวจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะอย่างเงี้ยจิตไม่มีโทสะก็รู้แต่เวทนาเนี่ยในรูปเนี่ยนะฮะความรู้สึกเมื่อเกิดจากผัสสะทางตาเห็นนะมันเนี่ยอาจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นเฉยก็ดูหนึ่งในสามนี้ตัณหาเกิดเป็นความเกิดในกายในเวทนาจิตธรรมตัณหาไม่มีไม่เกิดถือเป็นความดับในกายเวทนาจิตธรรมเนอะอยากไปเที่ยวอยู่ไหมโอ้บ่มีเจ้าความอยากไปแอวบ่มีละก็เลยไม่มีกายไปเที่ยวแล้วไม่เกิดเวทนาที่เกิดจากการเที่ยวไม่มีจิตที่เกิดจากการเที่ยวไม่มีธรรมอารมณ์ที่เกิดจากการเที่ยวเข้าใจไหมไม่มีขันธ์ห้าที่เกิดจากการเที่ยวอย่างเงี้ยเพราะอะไรตัณหามันไม่มีมันก็ไม่มีง่ายๆดูเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดูว่าอยากไหมถ้าไม่มีความอยากก็จบอย่างเงี้ยอันดูแบบง่ายที่สุดถ้าเธอไปอ่านในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามาเขาจะพูดถึงเหตุเกิดมีตั้ง5เหตุอวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิด